0: 2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โอเคไหม
1: โอเคแต
0: ่ยังไม่ทันอะไรเลยเพื่อนก็โอเคเลิศเลิศจริงๆเธอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะจัดการทุกเรื่องด้วยของเราเองเธอเชื่อฉันว่าไม่ต้องไปรอใครเราจะต้องทำด้วยฝีมือของเราอย่างแท้จริง
1: ปากเบามากเลยอ่ะ
0: จริงเหรอไหนดูดิแต่วันนี้เธอดูปุงจืดนะ
1: เปล่ายังไม่ทา
0: จริงเหรอแล้วทำไมถึงปากยกมากไม่ได้เลยไปฉีดโบมาเหรอ
1: โบเลย
0: อะ
1: พูดไปสิ
0: คุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนฉันถามเธอหน่อย
1: ขอหยิบก่อน
0: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าอะไร
1: เดมอน
0: เธอคุณผู้ฟังดีเจสอนคิดว่านางคือกระเป๋าทำงานค่ะอันนี้ทหารเรือหญิงเขาต้องพกกระเป๋านี้เหรอดีเจนุ่น
1: ใช่แล้ว
0: เป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มีงานนะ
1: ปากมาละ
0: คืออ
1: ย่าลื้อเดี๋ยวมันเก็บไม่ได
0: ้คุณผู้ฟังดูดิ
1: เห็นไหมบอกแล้วอย่าลื
0: ้อคุณผู้ฟังเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้ทำงานเธอพกมาทุกวันเลย
1: พกไว้ในรถ
0: พกไว้ในรถแล้วเธอก็แต่งหน้าเนี่ยเหรอ
1: ใช่
0: คิดว่าเธอทาปากยัง
1: ทาแล้ว
0: จริงเหรอใช้ของอะไรยี่ห้อ
1: ไม่บอก
0: ซื้อจากที่ไหน
1: ไม่บอก
0: พาหุรัตหรือสำเพ็ง
1: ทำไมอ่ะอยากแกล้งของเพื่อนตลอดเวลาเลยเปิดไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟัง
0: ของฉัน
1: เปิดมาทีเนี่ยยายดีเจสอนเนี่ยจะต้องมาแย่งใช้ตลอด
0: ฉันไม่ต้องแย่งค่ะฉันมีอันนี้อันเดียวจบครบอยู
1: ่อันนี้คุณผู้ฟังเขาซื้อมาฝากนะ
0: จริงๆนะอ้าวคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
0: เจอฉันดำเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อวานฉันไปอยู่หอธงมา
1: แต่ไม่ทากันแดดเรา
0: ไม่ได้ทากันแดดเลยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีการซักซ้อมเรือพระราชพิธีครั้งแรก
1: เชื่อว่าหลายคนตั้งตารอนะแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าลุ้นเป็นกำลังใจให้กับฝีพายเพราะเมื่อวานนี้ฝนตก
0: เธอฝนตกแล้วจะบอกอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยคือก็ต้องบอกคุณผู้ฟังกันหน่อยนะต้องขออภัยด้วยหลายๆคนบอกว่าโอ้ยน้ำถ้าน้ำปิดอีกแล้วเจ้าพระยาแล้วฉันจะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยเรือด่วนนะ
1: ก็ปิดแค่เฉพาะบางช่วงเวลานะไม่ได้ปิดตลอด
0: ใช่คุณผู้ฟังซึ่งการซักซ้อมเนี่ยนะเราไม่ได้แบบซักซ้อมแบบทั้งวันเลยนะเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับทุกท่านเนี่ยนะตอนช่วงเช้าเนี่ยยังใช้เรือสัญจรไปมาผ่านมาได้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเห็นใจทหารเรือด้วยนะแล้วเราเนี่ยก็ประกาศประชาสัมพันธ์กันตลอดนะคุณผู้ฟังเรื่องของการซ้อมคืออยากจะบอกเลยเวลาซ้อมเนี่ยนะฮะหลังช่วงเที่ยงเนี่ยเราจะขอตรงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไว้เพื่อให้การจราจรทางน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้งดงามมากกับกำลังพลฝีพายเธอเห็นเรือแล้วรู้สึกได้ถึงเรือลำไหนบ้าง
1: อย่าบอกว่าเรือลำไหนสวยกว่าเรือลำไหนนะฉันเชื่อว่าทุกลำสวยเหมือนกันแล้วก็กำลังคนของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที
0: ่คุณผู้ฟัง
1: เชื่อไหมแม้กระทั่งแบบเมื่อวานนี้อยู่ในเหตุการณ
0: ์เป็นยังไง
1: ฝนตั้งเขามาตั้งแต่ตอนที่เรือกำลังเคลื่อนตัวมาพอเรือเคลื่อนตัวออกมาไม่นานฝนตกมาตลอดทางแต่กำลังพลฝีพายเนี่ยยังนั่งหลังตรงพายเรืออย่างพร้อมเพรียงกันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ
0: ถูกคุณผู้ฟังสำหรับดีเจสอนนะเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์เรือทุกลำเนี่ยงดงามเท่ากันหมดเลยแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าหากให้ดีเจสอนชอบมากที่สุดและยืนหนึ่งที่สุดและเข้ากับบรรยากาศมากที่สุดนั่นคือเรืออนันตนาคราช
1: เหมือนออกมาเล่นน้ำนะ
0: เธอพูดแล้วขนลุกคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชน่ะลอยมาเด่นมาเหมือนกำลังเล่นน้ำเลยเธอว่าเดี๋ยวก่อนนะประวัติพญานาคพญาอนันตนาคราชเนี่ยคือเป็นลูกของพระนารายณ์ถูกต้องใช่ไหม
1: ไม่ใช่ อนันตนาคราชเนี่ยเป็นพญานาคซึ่งเป็นลูกในทั้งหมด 1,000 ตน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ของฤาษี
0: เป็นลูกของฤาษี
1: ใช่แล้วก็ของมีพระมเหสีของเขามี2คนมีคนพี่และคนน้องคนน้องเนี่ยมีลูกทั้งหมด 1,000 ตนส่วนคนพี่เนี่ยมีลูกแค่2ตน
0: เอาที่ลูกเป็นคุดนะ
1: ใช
0: ่คุณผู้ฟังใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะเดี๋ยวเรากลับมาทักทายไปดูก่อนวันนี้ผมเอาคลิปเรือพระที่นั่งคือเรือพระที่นั่งทุกลำอย่างที่บอกนะว่าเรือทุกลำเนี่ยสวยมากเรือรูปสัตว์เรือดั้งเรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยที่ผมเห็นแล้วขนลุกมากที่สุดคือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพูดแล้วเนาะลูกฤาษีอะ
1: เปิดสิ
0: เอามาชมพร้อมกันครับ

0: เป็นยังไงบ้างดีเจนุ่น
1: คนลุกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนพญานาคออกมาเล่นน้ำ
0: คือคุณผู้ฟังนะเรือทุกลำสวยหมดและต้องบอกว่าเรือทุกลำยังไม่ได้ประดับประดาอย่างครบถ้วนนะ
1: เรียกได้ว่ายังไม่ได้ครบองค์นะ
0: ใช่
1: นี่แค่เห็นบางส่วนยังขนลุกขนาดนี
0: ้ซ้อมย่อยคุณผู้ฟังฮะคือโอ้ดีเจสอนแบบ
1: เมื่อวานนี้ใครพลาดต้องบอกว่าเสียดายเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกแต่ไม่ต้องเสียดาย มากเพราะว่ายังมีครั้งต่อไปอีก
0: พฤหัสนี
1: ้พฤหัสนี้อีก
0: พฤหัสนี้นะครับก็คือหนึ่งก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนแจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะว่าวันพฤหัสเนี่ยกองทัพเรือจะเหมือนจะซ้อมกันทุกวันพฤหัสเลยนะเอาวันพฤหัสเป็นหลักนะวันพฤหัสเนี่ยสำหรับใครที่เดินทางสัญจรทางน้ำคุณผู้ฟังครับกองทัพเรือก็ต้องขอความอนุเคราะห์ไว้ด้วยนะเพราะกองทัพเรือของเราก็จะมีการซักซ้อมแต่เราจะปิดหน้าน้ำในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาหลัง12นาฬิกาเท่านั้นเองช่วงเช้าท่านยังสามารถเดินทางไปได้นะเพราะว่าคนไปขับเรือทำงานอ่ะเนาะก็สามารถไปได้แต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงตั้งแต่สะพานสังฮีมาจนถึงสะพานพานพุทธเนี่ยนะเราก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทุกท่านด้วยหวังว่าทุกคนเข้าใจนะ
1: เชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้ว อย่างของในเดือนนี้เดือนสิงหาคมก็จะมีการฝึกซ้อมวันที่20และวันที่27สำหรับเดือนสิงหาคมนะคะ
0: เมื่อวานเนี่ยเห็นอุปสรรคเยอะมากหนึ่งก็คือผักตบชวาเลยอันดับแรก ผักตบเยอะมากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณไปยังกรุงเทพมหานครที่แบบเก็บกันเร็วมากเลยนะและที่เป็นอุปสรรคต่อฝีพายมากที่สุดรู้ไหมคืออะไร
1: ฟ้าฝน
0: รวมไปถึงคลื่นลมในกระแสน้ำเจ้าพระยาด้วย
1: เมื่อวานนี้คลื่นแรงจริงนะ
0: คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าพระยาก็ไหลมานี่มาจากเหนือไปออกปากแม่น้ำเจ้าพระยามันจะมามีคลื่นมีกระแสน้ำได้ยังไงดีเจสอนดีเจนุ่นเนี่ยมั่วคุณเคยไปดูแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าอยู่ดีมันก็มีคลื่นมีน้ำวนอะไรมาแปลกๆนะน้ำเจ้าพระยาเนี่ยลองไปกระโดดลงไปสิครับแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาหายใจกลับมาอีกครั้งเลยอ่ะ
1: ลองได้ด้วยเหรอ
0: ลองไม่ได้นะเมื่อวานนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงมากโดยเฉพาะจังหวะที่เรือเนี่ยนะเรือพระที่นั่งเนี่ยลำใหญ่มีน้ำหนักเยอะนะยังพอประคับประคองไปได้แต่เรือที่แบบว่าเล็กๆเบาๆเรือดั้งเรือแซงเนี่ยเวลาเจอน้ำวนน้ำแล้วเนี่ยฝีพายเรือในท้ายในเรือเองอ่ะโอ้โหต้องใช้แบบความสามารถเนี่ยเธอประคับประคองเรือให้ตรงกันเป๊ะหน้า
1: แต่ถามว่าทำได้ไหมสุดท้ายแล้วก็ทำได้สำเร็จนะ
0: ใช
1: ่เห็นเหมือนกันเห็นในช่วงที่เวลาน้ำมาคลื่นมาแรงเนี่ยเขาพยายามมากนะในการที่จะกลับหันเรือให้กลับมาตรงเหมือนเดิม
0: ใช่
1: ทำได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่
1: เก่งมากเลย
0: ไม่ได้มามีพลังอุลตร้าแมนซีลามูนแล้วจะช่วยให้เรือตรงได้นะคะเรือทุกลำที่ตรงเนี่ยเราไม่ได้ไปยิงแสงเลเซอร์ให้ตรงนะคะมาจากกำลังพลฝีพาย
1: ได้ได้ว่าการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดถึงได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้นะเบื้องหลังกว่าจะเป็นเรือพระราชพิธีเนี่ยเขามีการฝึกซ้อมอย่างหนักเลยจริงๆ
0: จริง
1: แทบจะทุกวันเลยกว่าจะได้มาเป็นเรือพระราชพิธีแบบนี้อ่ะ
0: จริงเธอรู้ไหมว่ามีพายเรือทีไรฉันชอบอะไรมากที่สุด
1: ชอบอะไร
0: ฉันชอบกับข้าว
1: เคยไปนี่ใช่ไหมดีเจสอนเคยพายด้วยใช่ไหม
0: โอ้ยฉันพายตอนปี54ค่ะ
1: ไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นที่เขาฝึกซ้อมเนี่ยฝึกหนักไหม
0: เอาความจริงไหมฉันโดนในเรือแดกทุกวันเลยคุณผู้ฟังดีเจสอนโดนในเรือแดกทุกวัน
1: เราจะไปก
0: ิน
1: ข้าวอย่างเดียวไม่ได้สิเราต้องฝึกซ้อมทำงานด้วย
0: คือดีเจสอนก็ตัวสูงเนาะคุณผู้ฟังก็เห็นอยู่เนาะแล้วดีเจสอนเนี่ยพายเรือจำได้เลยว่าฉันพายเรือทองขวานฟ้าไม่ใช่ขวานฟ้าหน้าดำตีกระทาจากสังไม่ใช่นะคุณผู้ฟังดีเจสอนนะพายเรือขวานฟ้านะตอนสมัยปี54อ่ะพายอยู่ด้านหน้าเลยโดนในเรือแดกทุกวันเลยแดกก็คือทำโทษหลังจากพายเสร็จรู้ไหมทำไรคือฉันเป็นคนตัวสูงเนาะเวลาเขาพายก็ต้องอย่างเงี้ยอึ๊บนี่แล้วอย่างงี้นะ
1: ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนตอนนั้นดีเจสอนยังไม่จำมั่มขนาดนี้เมื่อก่อนเขายังหุ่นเพรียวอยู่
0: จะมาพูดเลยเรื่องจำมั่มตอนนี้ฉันก็ไม่ได้จำมั่ม
1: เขายังหุ่นเพรียวอยู่สมัยก่อนตัวเล็กตัวบางร่างน้อย
0: คือจังหวะการพายอ่ะมันจะต้องมีแบบจังหวะที่แบบโน้มตัวไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พายเนาะ แต่ด้วยฉันน่ะเป็นเรือคู่หน้าแล้วฉันอยู่คนแรกอ่ะนายเรือโดดนายเรือเจอฉันตลอดไม้พายเนี่ยนายเรือตีหัวทุกวันค่ะเพราะว่าฉันไม่ค่อยเอ็นไงเป็นเมื่อยเข้าใจปะเมื่อเวลาพายคุณรู้ฟังดีเจสองคุณจะพายเงี้ย1 2 3 4อย่างเงี้ยแต่ดีเจสองเวลา
1: ออกกำลังกายพุงอยู่เหมือนกันนะ
0: ตอนพายอ่ะเนี่ย1ขี้เกียจโน้มไง2 อยู่ดีพายก็มาจากไหนรู้พายยาวอ่ะ
1: พายลอยมา
0: ปัง คือทุกอย่างทุกกระบวนท่าจะต้องงดงาม
1: และต้องเหมือนกันเท่ากันเป๊ะ
0: จริง
1: นี่ขนาดวันฝึกซ้อมนะ
0: เ
1: มื่อวานนี้เห็นกับตาเลยโอ้แต่ละคน
0: เจอเอาความจริงนะไม้พายที่ฉันทำอ่ะอย่างเนี้ยมันคือง่ายๆนะฉันยังเมื่อยเลยอ่ะคุณผู้ฟังพายเป็นชั่วโมงนะคะแต่คุณผู้ฟังลองดูการพายของเรือพระที่นั่งสิไม้พายเป็นกิโลนะต้องยกอ่ะฉันยังนึกภาพแล้วตายถ้าเป็นฉันนี่ฉันช็อกเดดสมอลเล่แน่นอน
1: เอาเป็นว่าคุณผู้ฟังแค่คิดง่ายๆว่าขนาดไปพายเรือธรรมดาท่าอะไรก็ได้แค่พายให้เรือไปอ่ะ
0: เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะ
1: ยังเหนื่อยเลยคุณผู้ฟังแล้วนี่เรือพระราชพิธีต้องนั่งหลังตรงท่าต้องเป๊ะไม้พายต้องได้ระดับเดียวกันรวมถึงน้ำหนักของไม้พายด้วย
0: น้ำหนักไม้พายหนักมากคุณผู้ฟังและคนพายต้องยกขึ้นน่ะคือเรือพระที่นั่งนะเรือสีลำเนี่ยเหมือนเป็นภาคบังคับว่าพายให้กับพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์จะต้องพายท่านี้เท่านั้นเรือทุกลำที่อยู่ในนี้จะต้องพายท่านี้เท่านั้นนั่นก็คือการพายแบบท่านกบินแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพายอย่างเรานะพายธรรมดาไม่ได้นะ
1: พายธรรมดาไม่ได
0: ้เพราะพายให้กับพระมหากษัตริย์จะต้องพายนกบินเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่ประจำเรือพระที่นั่งเนี่ยต้องมีความอดทนมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าท่าจากท่าปกติเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นท่านกบินต้องยกขึ้นหนักกว่าเดิม
0: นี่เดี๋ยวหลายๆคนอาจจะเอ้ยพายนกบินเป็นยังไงเดี๋ยวจะสงสัยเดี๋ยวให้อีก10วิลองมาดู

0: เห็นไหม
1: แล้วต้องยกค้างไว้ด้วยนะ
0: ใช่คือถ้าหากว่าคนร้องอ่ะร้องช้าก็ยกอยู่อย่างนั้นแหละค่ะอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าเรือพระที่นั่งอย่างที่เรานำเรียนเนาะสี่ลำเนี้ยสุพรรณหงษ์นะนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9อนันตนาคราชอเนกชาติผู้ชงเนี่ยสี่ลำเนี้ยไม่มีสิทธิ์ได้พายธรรมดานะเพราะว่าเป็นเรือพิเศษเรือของพระมหากษัตริย์จะพายแบบธรรมดาไม่ได
1: ้ตอนที่ดีเจสอนตอนนั้นเป็นฝีพายได้เลือกเรือไหมเขาให้เลือกไหมหรือว่าแล้วแต่ว่าใครจะได้ลำไหน
0: ไม่เหมือนเขาจะให้กำหนดมาเลยว่าอ่ะกพร.รับเรือลำนี้ไปกรมสื่อสารรับเรือลำนี้ไปนย.นย.ได้เรืองดงามมากเลยนะนย.เหมือนจะพายเรือพระที่นั่งจำไม่ได้อ่ะน่าจะอนันตนาคราช
1: เขาแข็งแรงบึกบึน
0: อ
1: ่ะ
0: คือเรือพระที่นั่งเนี้ยคุณผู้ฟังหนักนะ
1: หนักสิ
0: แล้วพายยาวพายอ่ะยาวเรือลำใหญ่คุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าโอ๊ยกองทัพเรือขี้โม้หรือเปล่ามีเครื่องยนต์ติดท้ายหรือเปล่าเรือพายเรือพระราชพิธีมีเครื่องยนต์ติดท้ายหรือเปล่า
1: จะเป็นไปได้ยังไงแล้ว
0: ไม่มีคุณผู้ฟังงดงามจริงนะ
1: บางคนไม่เชื่อนะต่างชาติอยากมาดูอยากมาเห็นกับตาว่าความวิจิตรงดงามเนี่ยของความเป็นไทยในเรือพระราชพิธีเป็นยังไงรอดูเลยสวยงดงามแน่นอนขนาดเมื่อวานนี้เป็นวันฝึกซ้อมวันแรกเรียกได้ว่ามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
0: สุดยอดมากคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือความสวยงามไม่ใช่ระดับประเทศนะ
1: ระดับโลกค่ะ
0: ระดับโลกก้องโลกาจริงๆเอา1บทนะเธอพร้อมรับนะเมื่อวานนี้เธอซึมซับไปแล้วยังใช้ได้นะเดี๋ยวฉันเตรียมเสียงก่อนคือฉัน
1: เสียงก็ไม่ดี
0: ใช่พนักงานเหเราปีนี้เสียงดีไหม
1: เขาเสียงดีอยู่แล้วหมายถึงเรานะเสียงไม่ดี
0: นุ่นรู้ได้ยังไง
1: เสียงไม่ดีแต่อยากร้องทุกรอบยายคนเนี้ย
0: นุ่นอนาคตของฉันเนี่ยก็คือพนักงานเห
1: เขาอยากเป็นมากค่ะ
0: คุณผู้ฟังเตรียมนะแล้วก็ลองเม้นนะดีเจสอนตั้งใจจะไปเป็นพนักงานเหให้ได้ขอเวลา10ปีก็ได
1: ้เอาเวลาไหนก่อนตอนนี
0: ้ก็หลังจากขายทุเรียนทอดได้ไหมพร้อมนะคุณผู้ฟังนะดีเจนุ่นเธอพร้อมไหม
1: ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วค่ะ
0: แล้วจังหวะเธอรับอ่ะเธอต้องมีความเข้มแข็งนะพร้อมนะ พร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: เรือ เสียงไม่ได้ ตอนเช้าทำไม1 2 3เรือเอ้ย
1: ช้า
0: ช้าช้าจังอ่ะเพื่อน
1: เขาช้าเขาไม่เร็วสิ
0: ไม่เร็วแต่โอเคเรือเอ้ย
1: ช้า
0: ทำไมเพื่อนไม่เข้มแข็งอ่ะเพื่อนต้องเข้มแข็ง
1: อีกทีโดนทุบแล้วนะ
0: เพื่อนต้องเข้มแข็งกว่านี้สิ
1: เนี่ยโดนแน่เอาขวดมาก่อนเตรียมพร้อมก่อน
0: เพื่อนช้าเอาไงช้า
1: อยากร้องเองแล้วก็ช้าเองได้ไหม
0: เพื่อนไม่เข้มแข็งอ่ะคือเอาอย่างนี้ฉันจะบอกเลยว่าถ้าฉันเป็นพนักงานเหนะคนที่ขานรับข้างออกไมค์อ่ะฉันจะให้เธอ
1: ไม่ต้อง
0: ทำไม
1: ไม่ต้องคิดถึงฉัน
0: เธอต้องคิดถึง
1: ไม่ต้อง
0: เอาพร้อมนะเพื่อนเรือเอ้ย
1: ช้าไป
0: เรือพระที่นั่ง
1: เสียงจะไม่มีแล้วเนี่ยช้าเดียวเสียงจะหายละ
0: เอ้าพร้อมไหมยังอ่ะงา

0: าให้เพื่อน
1: ฮ่าให
0: ้เอออยู่อย่างเงี้ยดีแล้วไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปช่วยกันขานหรอกนะ
1: ไม่ต้องกีฉันไม่อยากเป็น
0: ฮะ
1: ฉันไม่อยากเป็น
0: เอาแล้วเพื่อนไม่ส่งเสริมกันน่ะ
1: เนี่ยเสียงหายเลยเห็นไหมเห็นไหม
0: เพื่อนไม่ส่งเสริมกันน่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้แล้วใครจะมาอนุรักษ์รุ่นหลังอะไรโอ้ชีวิตอ่ะคุณผู้ฟังครับ
1: เรื่องแบบนี้มันไม่สามารถจะทำได้ทุกคน
0: จริงเหรอ
1: สำหรับบางคนเท่านั้น
0: ฉันทำได้
1: เราก็ไม่ต้องเป็นทุกอย่างก็ได
0: ้เจอแต่ว่าฉันทำได้ไหม
1: ทำได้แต่ให้คนที่เขาทำได้อะทำดีกว่าให้คนอื่นเขาทำอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวก่อน
1: ดีเจสอน
0: ฉันทำได้แต่ให้คนที่เขาทำได้อะทำดีกว่า
1: เออ
0: นี่เธอไม่ได้ด่าฉัน
1: ทำได้แต่เราอาจจะไม่ได้ทำได้ดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแต่ละงานก็สำหรับคนบางคนเท่านั้น
0: ไม่ใช่ฉัน
1: คนบางคนก็ไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างค่ะ
0: ไม่ใช่ฉันใช่ไหม
1: ใช่อาจจะไม่ใช่เรา
0: คือตรงๆก็เลยมึงไม่ต้องยุ่งเลยไหมหรือไม่ต้องเสือกอะไรงั้นแล้วหรอ
1: เอ้ยพูดได้ยังไงล่ะโดนตีเลย
0: เหรอให้คนที่เขาให้เขามีความสามารถที่ดีที่สุดทำเนาะ
1: ใช่
0: แล้วนี่เธอกำลังดูหมิ่นประมาทฉันเงี้ยเหรอ
1: พูดความจริง
0: นี่คือความจริง
1: ต้องรับให้ได
0: ้อย่างแท้จริ ง
1: ใช่
0: โอเคเอาเบื่อ
1: เราจะทำทุกอย่างไม่ได้นะคะเพื่อน
0: เราอยากเป็นทุกอย่างเลยนะ
1: อยากเป็นอยาก
0: เป็นฉันลืมเล่าให้ฟังว่าฉันเป็นฝีพาย
1: เออ
0: ฉันเป็นฝีพายเมื่อปี54เธอรู้ไหม
1: แล้ว
0: ฉันไม่ได้พายต่อ
1: จริงเหรอเห็นไหมเราทำได้แต่เราอาจจะไม่ได้ทำได้ดีก็ได้
0: ไม่ใช่ที่ทำไม่ดีเพราะไปคุณรู้ฟังจำปี54ได้ไหมกองทัพเรือเนี่ยนะก็จัดขบวนเรือพระราชพิธีแบบนี้แหละแต่ช่วงปลายปีแกประมาณช่วงตุลาน้ำท่วมใหญ่ค่ะมันเหมือนเป็นวันวิปโยคของดีเจสอนนะคือทหารเรือทุกคนนะคุณผู้ฟังดีเจสอนบอกเลยการได้พายเรือเนี่ยถือว่าเป็นบุญในชีวิต
1: ถ้าเกิดสำหรับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสได้เป็นฝีพายอยู่แล้วยังมองว่าถือว่าเป็นเรียกอะไรเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างสูงสุดนะ
0: เอาความจริงนะดีเจสอนบอกเลยนะหลายคนบอกโอ้ยเนี่ยเรือราชพิธีเนี่ยทหารเรือเนี่ยเกณฑ์คนมาหรือเปล่ายกมือสมัครกันไม่ทันนะคะดีเจสอนบอกเอาไว้ก่อนเลย
1: เมื่อวานนี้เนี่ยทางบ้านเนี่ยเขาก็พิมพ์มาเห็นเรือลำนี้ไหมลูกอยู่ลำนี้เห็นลำนี้ไหมเนี่ยภูมิใจมากเลยที่บ้านนั่งดูกันทุกคนเลย มีความภูมิขนาดไม่ได้เป็นคนที่เป็นฝีพายเองเป็นคนที่รับชมอยู่ทางบ้าน ยังรู้สึกภาคภูมิใจที่ ลูกหลานของตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเรือพระราชพิธี
0: เอาแบบนี้เอายกตัวอย่างง่ายๆนะคือดีเจสอนบอกแล้วนะว่าเรือทุกลำเขาจะแบ่งตามให้หน่วยต่างๆดูแลรับผิดชอบกรมการขนส่งเองกพร.เองสื่อสารเองนย.เองสอ.ร.ฝ.เองกร.เองเนี้ยให้รับผิดชอบยกตัวอย่างอย่างกรมสื่อสารที่ดีเจสอนอยู่ได้2ลำนะ2ลำกำลังพลอยู่ประมาณ100คนกับประชากรของกำลังพลกรมสื่อสารมีอยู่ 2,000 กว่าคนเออ
1: ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทำ
0: เอาความจริงนะฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะพายแต่ไม่สามารถสมัครได้ทันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพายเนี่ยไปนั่งฝั่งไหนฝั่งหนึ่งอ่ะกลัวเรือจะเอียงจริงคุณผู้ฟังเลยบอกเลยเหมือนนอยอ่ะนาวิกโยธินกำลังพลมีหลักหมื่นอ่ะแต่ได้เรือลำเดียวลำสองลำเธอนะดังนั้นเราฝีพายทุกคนอยากจะพายแต่เรือมีน้อยมากเลยนะทุกคนโอ้พูดแล้วขนลุกพูดแล้วแบบว่าการได้พายอ่ะถือเป็นมงคลในชีวิต
1: นี่คุณวัชริเขาบอกว่าถึงต่อให้เกณฑ์คนมานะก็ยังยินดีด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นเกียรติให้กับวงตระกูล
0: ไม่มีคำว่าเกณฑ์เลยอ่ะทหารเรือบอกเลยนะดีเจสอนขอบอกเลยไม่มีคำว่าเกณฑ์
1: นี่เรื่องจริงนะเพราะว่านุ่นเคยไปสัมภาษณ์ฝีพายที่เป็นน้องๆฝีพายที่เขาได้คัดเลือกมาเป็นฝีพายเนี่ยแต่ละคนเขาภาคภูมิใจนะเขาบอกว่าเขาเป็นเกียรติมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขามีโอกาสได้มาเป็นฝีพายเรือพระราชพิธีมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเพราะว่าเขาอยู่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้สำเร็จ น้องๆเนี่ยที่มาเป็นกำลังพลฝีพายเนี่ยแต่ละคนต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะคุณผู้ฟังกว่าจะได้ภาพที่สวยสดงดงามแบบเนี้ยบางคนเนี่ยต้องโอ้โหกว่าจะฝึกซ้อมอย่างที่ดีเจสอนบอกเนี่ยอันนี้เป็นกำลังพลฝีพายรุ่นพี
0: ่
1: เขาต้องฝึกหนักมากกว่าท่าจะเป๊ะกว่าจะเหมือนกันทุกคนนะ
0: ยากนะ
1: เรียกได้ว่าถอดแบบคนนิ่งกันมาเลยแต่ละคนเนี่ยต้องท่าเท่ากันตัวขนาดเท่ากัน
0: ดีเจสอนแอบยังเสียใจเลยดีเจสอนพายตอนสมัยดีเจสอนเป็นนักเรียนจ่าสื่อสาร น้ำท่วมยกเลิกเสียใจนะคือทุกคนเนี่ยพายกันมาแบบเต็มที่แล้วไงเพื่อนเพื่อนนักเรียนจ่าพอทางคณะกรรมการในการจัดอะบอกว่าปีนี้ประกาศยกเลิกขบวนเรือเธอรู้ไหมว่าเพื่อนฉันในรุ่นของฉันอะ
1: ร้องไห้เลย
0: ไม่ได้ร้องไห้เธอไม่ได้ร้องไห้แต่เศร้าอะคือทุกคนทำมาเต็มที่แล้วอะทำเต็มที่อยากจะพายอยากให้ทุกคนได้เห็นนะเศร้าใจ
1: เข้าใจเวลาเราลงแรงลงใจเข้าไปในงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ทำเนี่ยมันรู้สึกเสียใจนะ
0: นะคุณผู้ฟังแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าการเป็นฝีพายไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะแล้วก็สิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือกรมพราเขาจะเอากับข้าวและอาหารว่างให้กับเรา
1: เป็นอะไรนี่ยังไม่จบเรื่องอาหารเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมากเธอพลาธิการทหารเรือทำกับข้าวอร่อยมากจริงอย่างวันเนี้ยเมื่อวานน่ะเป็นผัดพริกแกงปลาดุก
1: เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ไปพายกับเขาเรารู้ได้ยังไง
0: ฉันเน้นมองกับข้าวคือฉันน่ะเป็นเธอก็รู้ฉันเป็นหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่สื่อสาร
1: อ้าวฝึกซ้อมหนักก็ต้องได้กินของดีๆ
0: ถูก
1: จะมาให้กินน้อยๆไม่ได้จัดเต็มที่ไปเลยค่ะ
0: ถูกอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ้าว 7:33 น.โอ้โหเราคุยกันยาวนะนุ่นนะเดี๋ยวไปสักข่าวนึงก่อนนะก่อนที่จะไปสู่วัยไปดูเรื่องนี้กันหน่อยมหากาพย์กำลังจะปิดตัวลงแล้วเธอ
1: จริงหรือเปล่าแน่นะ แน่นะ
0: แล้วเธอผ่านมาตลอดไม่ใช่เหรอ
1: ตอนนี้ไม่ได้อยู่พระราม2ไงอยู่จรัญ
0: เธออยู่จรัญแล้วเหรอบ้านนอกมาก
1: จรัญนี่ใกล้กับพระราม2นะ
0: จริงเหรอ
1: เข้ามาในเมืองนะ
0: เอ้ยจรัญอยู่ตรงไหน
1: จรัญสนิทวงอยู่บางพลัด
0: เอาอยู่ตรงนี้เหรออ
1: ืม
0: เธอเริ่มเข้ามาอยู่ในชิดในเมืองแล้วเหรอ
1: ใช่จริงๆบ้านแม่อยู่ที่นี
0: ่ฉันอยู่สาทรฉันเป็นคนในเมืองค่ะ
1: เออนี่ในเมืองกว่า
0: อ้าวเธอก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะอยู่ในเขตสาทรฉันอยู่ในเมือง
1: รถติดช่ำ
0: เออแต่ฉันแต่ไม่เป็นไรนะเวลาฉันรถตรงรถติดอ่ะฉันก็แบบรถกระจกลงแล้วก็บอกว่าดีเจสอนมาแล้วค่ะ
1: อย่าฉันเห็นเธอแว้นมาทำมันรถกระจก
0: เอาคุณผู้ฟังครับมหากาพย์กำลังจะปิดตัวลงเพราะว่ารัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์เอ็มบางปะอินถึงปากช่องและอีกที่หนึ่งก็คือบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วเอามากันต่อนะฮะคือเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเรื่องนี้ว่าร
1: ัฐบาลนะคะโดยกระทรวงคมนาคมและก็กรมทางหลวงค่ะเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางนะคะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
0: ปลายเดือนนี้แล้วหรอ
1: ใช่เขาจะเปิดแล้วแต่เป็นการเปิดทดลองว่าสมบูรณ์แบบหรือยัง
0: จริงเหรอ
1: เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะ2เส้นทางค่ะมอเตอร์เวย์สายหมายเลข6 M6 ค่ะสายบางปะอินนครราชสีมานะคะในช่วงบางปะอินถึงปากช่องค่ะและสายที่2นั่นก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข82 M82 ค่ะสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ว
0: แม้ทั้ง2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนและทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่มีเวลาจุดขึ้นลงและประเภทอนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนนะฮะก็ขอให้ประชาชนในตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับไปดูที่เส้นทางแรกก็คือช่วงบางประอินปากช่องระยะทางจำนวนถึง
1: 110กิโลเมตรค่ะจะ เปิดทดลองใช้นะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมใกล้แล้ว
0: ศุกร์นี้
1: จะเปิดแล้วนะโดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์เขาจะเปิดวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงนะคะถึงวันอาทิตย
0: ์ไปเช้าไม่ได้นะ
1: ไปเช้ามากไม่ได้ไม่ฟรีนะเพราะยังไม่เปิดเปิดเที่ยงนะคะ
0: เที่ยงวันศุกร์นะคุณผู้ฟังนะ
1: ถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงคืน
0: ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ปี70อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะรถพ่วงรถบรรทุกไม่ได้อ่ะดิ
1: ยังไม่ได้เอาเป็นรถเล็กก่อนนะคะ
0: และจำกัดความเร็วไม่เกิน
1: 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเข้าออก M6 นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวได้ถึง5ด่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่องค่ะ
0: อุ้ยอันนี้ถือว่าถ้าหากว่าไปโคราชได้ถือว่าเร็วมากเลยนะ
1: เร็วมากอยากลองเหมือนกันนะ
0: เธออยากลอง
1: เพราะว่าที่บ้านน่ะเคยพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาทางด่วนเนี่ยเขาจะเสร็จแล้ว M6 เนี่ยเดี๋ยวได้เกิดทางด่วนเสร็จแล้วลองไปกันไหมอยากรู้ว่าใช้ระยะเวลาจากกรุงเทพเนี่ยไปเท่าไหร
0: ่เธอไปเส้นทางไปเนี่ยไปหินกองไปบางไปอินไปแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องเนี่ยมันมีอะไรเที่ยวอ่ะ
1: มวกเหล็กอ่ะ
0: ไป
1: ก็ไปทาง
0: นู้นแก่งแก่งกระจานพวกแก่งเนี่ยเหร
1: อ
0: ไปล่องแก่งไปอะไรงี้ใช่ไหม
1: มวกเหล็กไปนี่ไหมโชคชัย
0: ไปฟาร์มโชคชัยไปดูวัวเหร
1: อ
0: หน้าก็เหมือนอยู่แล้วจะไปดูทำไมอ่ะ
1: สนุกนะฉันไปมาแล้วรอบหนึ่งฉันชอบมาก
0: ขณะเดียวกันนะครับจุดพักรถทั้งสองฝั่งก็มีการบริการน้ำแล้วก็เครื่องดื่มให้แต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันนะฮะแล้วก็จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
1: ก็ถือว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงทดลองใช้ใครจะเดินทางก็ต้องบริหารดีๆนะคะอย่างขับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบริหาร
0: จริง
1: เรื่องของไฟฟ้าให้ดีเพราะว่าเขาไม่ได้มีจุดชาร์จยังไม่ได้ติดตั้งรวมถึงยังไม่ได้มีบริการห้องน้ำนะคะยังไม่ได้มีบริการสถานีน้ำมัน
0: แล้วถ้าหากว่าปวดฉี่ทำไงอ่ะ
1: พกถุงไป
0: แล้วถ้าปวดหนักอ่ะ
1: ทิชชู่ด้วย
0: จริงเหรอเอ้าไปดูเส้นทางนี้กันหน่อยที่ฉันแบบตื่นเต้นมากดีเจนื่นก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง
1: ดีเจสอนน่าจะได้ไปบ่อยนะใช่ไหมน่าจะได้ไปบ่อยอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
1: เธอมีญาติอยู่แถวบ้านแพ้วนี่
0: ฉันมีหวานใจอยู่ที่บ้านแพ้วระยะทางจำนวน
1: 16.4 กิโลเมตรค่ะ
0: เออนะแต่ไม่สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณถึง
1: 25กิโลเมตรค่ะ
0: โดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที
1: ่28สิงหาคมนะคะ
0: สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
1: เวลา10โมงเป็นต้นไปค่ะแล้วก็เปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นเลย
0: อนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้น ทางได้นะฮะ โดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน
1: 80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ทำได้จริงๆเหรอฉันกลับทีไรก็ร้อยตลอดเลยอะนะคุณผู้ฟังนะส่วนรถบรรทุกและก็รถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในระยะแรกเปิดให้ลงขึ้นลงทั้ง4ด่านฟรีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1นะครับมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วขณะที่ด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2
1: ยังไม่เปิดให้บริการนะคะเดี๋ยวรอก่อน
0: เสียงเธอไม่รอดนะ
1: ไม่รอดละ
0: เธอ
1: รอด
0: ถ้าไม่รอดเธอรอดฮัดเฉยพูดอ้าว
1: ฮัดเฉยฮัดเฉย
0: เฮ้ยทำไมเธอรู้อ่ะ
1: ฉันก็เคยฟังบ้างไหมล่ะเพลงน่ะ
0: ฮัดเฉยฮัดเฉยฮัดเฉยอยากรู้จังเลยกระเทยคือใคร
1: กระเทยคือคนไหนล่ะ
0: ก็จริงไง
1: ไหนมาเล่าให้ฟังซิว่าบ้านแพ้วเนี่ยมีอะไรเที่ยวบ้างเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังเขาอยากจะเดินทางไปบ้านแพ้วบ้าง
0: เอาความจริงนะดีเจสอนตั้งใจจะไปเปิดคาเฟ่ที่บ้านแพ้ว
1: จริงหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยเส้นทาง M82 เปิดก็ไปง่ายเลยนะ
0: ใช่คุณรู้ฟังตอนนี้ดีเจสอนกำลังเก็บเงินอยู่นะดีเจสอนจะไปเปิดคาเฟ่ที่บ้านแพ้วคือตรงหน้าบ้านดีเจสอนเนี่ยมันจะมีคลองที่เขาขุดแล้วก็น้องๆวรนุชมีเยอะนะก็จะถือว่าเป็นการชิมคาเฟ่ชิมกาแฟแล้วก็ชมสวนสัตว์ไปในตัว
1: นึกว่าชิมวรนุชด้วย มีเยอะก็เลยจับ มาจัดการซะเลย
0: ไม่แน่นะ เอาความจริง
1: เมนูใหม
0: ่คุณรู้ฟังอดิเจสอนพูดหน่อยเธอเคยกินหรือเปล่า
1: ไม่เคยมันก็ไม่น่ากินนะเธออาหารมันก็มีเยอะแยะนะ
0: คุณรู้ฟังดีเจคุณรู้ฟังอย่าโกรธดีเจสอนนะอย่าโกรธดีเจสอนนุ่นเธอแล้วเธออย่าโกรธฉันด้วย
1: เคยกินเหรอ
0: ตัววรนุชอะที่จังหวัดบ้านฉันอะกิน
1: จริงหร
0: อมันเลยไม่มีเลยสักตัวเลยอะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริง
1: อย่าไปปล่อยดีเจสอนแพลวโถดสวนลุมนะอาจจะน้องอาจจะหาย
0: จริงๆนะคุณรู้ฟังใครเคยกินหรือเปล่าแต่ถามว่าดีเจสอนกินไหมดีเจสอนไม่กินเพราะว่าฉันเป็นคนไม่ชอบกินของป่าอะไรอยู่แล้วนะแต่คุณรู้ฟังไม่รู้มันผิดหรือเปล่าวะ
1: ไม่รู้มันก
0: ็ไม่คุ้มครองไหม
1: มันไม่น่าคุ้มครองหรือเปล่า มันไม่น่ากินนะเธอ
0: ใครรู้บ้างอ่ะ
1: อาหารก็มีเยอะแยะมากเลยนะไม่มีอะไรกินแล้วหรอ
0: ไม่ถ้าหากว่าคนแถวบ้านฉันอ่ะอาหารแถวบ้านดีเจสอนเนี่ย จำไว้เลยนะตรงจันตรงตราดเนี่ยจะเด่นเรื่องอาหารป่าอาหารป่าคือถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์มันจะคาวขนาดไหนนะมันจะมีสมุนไพรเหล่านี้มากบกลิ่น
1: เคยเห็นอาหารป่านี่เขาก็จะกินหมูป่ากันไหม
0: น้ำพริกแกงนะคุณผู้ฟังดีเจสอนบอกเลยนะน้ำพริกแกงที่คนกรุงเทพกินทุกวันเนี้ยถ้าอยู่แถวบ้านดีเจสอนนั่นชิดซ้าย
1: เนี่ยคุณผู้ฟังคุณฟ้าใสเขาบอกว่ารอคาเฟ่ดีเจสอนนะคะจะไปกินตัววรนุชใช่ไหม
0: เออคุณเลอศักดิ์บอกว่ากินกาแฟแลวรนุช คุณผู้ฟังดีเจสอนบอกเลยนะ
1: ก็ดีนะเนี่ยเขาตั้งชื่อร้านให้เธอแล้วเนี่ย
0: กินกาแฟแวรนุชนะคือจะบอกเลยว่าน้ำพริกแกงแถวบ้านในใจสอนน่ะกินแล้วมันจะเคี้ยวสมุนไพรเลยและสมุนไพรที่หายากมากๆด้วย
1: นี่คุณนราพัฒน์เขาบอกว่าวรนุชเนี่ยเหมือนน้องเข้ค่ะเนื้อแน่น
0: นะเป็นสัตว์คุ้มครองเออพูดไม่ได้อย่าไปพูดเลยนะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งสายหน้าไม้นี้ได้รับของไปจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆเพียงแค่บอกว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆอะไรต่อ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แค่นี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับเราได้แล้วนะครับลุ้นรับรางวัลได้แล้วนะทุกท่าน
1: เขาบอกว่าตัวแลนหรือเปล่าที่เขากินกันน่ะเขาไม่น่าจะกินนะตัววรนุชอ่ะ
0: บ้านฉันกิน
1: จริงเหรอ
0: แลนก็กิน
1: หรอกินทุกอย่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: ฮะแต่กิ้งก่าไม่กินนะคนภาคอีสานน่ะจะกินกิ้งก่าฉันจำได้เลยว่าสมัยเด็กๆอ่ะฉันน่ะไปอยู่กับพี่เขาก็อยู่ที่ภาคอีสานนะฉันจำไม่ได้อยู่ที่ยะโสหรือที่ร้อยเอ็ดคือไปจับมันจะเป็นบ่วงแก
1: จะบอก
0: แล้วก็ไปหักขา
1: คุณผู้ฟังตัวแลนก็กินวรนุชก็กินแต่ว่าพาไปกินห่านกินไม่ได้
0: เธอฉันไม่กินฉันเนี่ยเป็นคนไม่กินแต่ฉันกำลังเล่าให้ฟังว่าคนแถวบ้านฉันน่ะกิน จริงๆนี่คือเรื่องจริงนะ
1: อย่ามา
0: เอาจริงฉันทำไม่กินเมื่อก่อนเป็ดฉันก็ไม่กินเป็ดเนี่ยไม่กินเลยไก่บ้านอะไรเงี้ยฉันไม่กินฉันจะกินไก่ก็คือต้องเป็นไก่ที่แบบว่าเป็นไก่เลี้ยงแน่นๆ
1: เลย
0: นะอ๋อหรือ
1: แปลว่าเกิดที่นั่นแต่ว่าไม่ได้โตที่นั่นใช่ไหมไปโตที่ไหน
0: ฮะ
1: ไปโตที่ไหนเขากินอาหารพื้นบ้านกันอ่ะเป็นที่ไหนแอร์โฮสเตส
0: เป็นอยู่เป็นแอร์โฮสเตสสาว
1: เลยกินบนเครื่องบินอย่างเดียวกินอาหารหรูอาหารเหลา
0: เอาขอหนึ่งสายได้ไหมเธออย่ามาพูดแบบกันแน่กันแหน่ฉันได้ไหมฉันไม่ชอบเลยอ่ะน
1: ุ่นไม่ได้พูดกันแน่กันแหน่เลยจริ
0: งๆเธอกันแน่กันแหน่ฉันทุกเรื่อง
1: ไม่ได้กันแน่กันแหน่
0: เธอไม่ต้องมาพูดว่าฉันต้องไปกินอาหารเครื่องบินหรอกแหมเจอแหมคนงามบ้านโป่งเนาะกินอาหารเหลาเอาขอหนึ่งสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
1: 024757675ค่ะ
0: ขอ1สายนะ024757675ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรมาเลย

0: ไวแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: ต้องไปบอกเขานะในเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอะไร
1: ไม่ต้องบอกเรื่องอะไรเรื่องผัดอะไรนะกระวานหรอ
0: กระวานใส่กระวานแล้วมันหวานมากเอาคุณผู้ฟังครับมากันหน่อยสายหน้าไมค์เดี๋ยวเขาจะเข้าโรงเรียนเดี๋ยวไม่ทันสายหน้าไมค์นี้เป็นน้องๆ อีกแล้วน่าเธอ
1: ดีใจนะเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องๆนานมากแล้ว
0: นะชื่อเขาเขียนว่า EUA อ่านว่าวัว
1: ใช่ไหมใช่ไปถามน้องดีกว่า
0: โอเคโอเคอ้าวทักทายหน่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอเคหนูชื่ออะไรครับเนี่ย
2: เอื้อครับ
0: น้องเอื้อโอเคนึกว่าวัวน้องเอื้อยิ้มหน่อยเนาะยิ้มนิดนึงโอเคนะรู้สึกว่าฟันไม่ค่อยสมานกันเลยนะเรานะ
1: อย่างนี้แหละดูแลรักษาง่าย
0: เอื้ออยู่โรงเรียนอะไร
2: วัดสมนัสครับ
0: อะไรนะ
1: วัดสมนัส
0: เอื้ออยู่โรงเรียนวัดเหรอ
2: ครับ
0: โอ้บ้านนอกมา
1: ทำไมโรงเรียนวัดทำไม
2: คร
0: ับ อะแล้วโรงเรียนวัดได
2: ้
0: อยู่
1: กร
0: ุ
1: งเทพนะทำไม
0: เออฉันจบเรียนอินเตอร์มาเนาะอยู่จังหวัดอะไรวะสมนัสอยู่ไหน
1: อยู่กรุงเทพนี่
0: อยู่กรุงเทพเหรอน้องเอื้อ
2: แต่ผมเคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์2โรงเรียนครับ
0: ฮะน้องเอื้อน้องเอื้ออยู่ชั้นไหนแล้วครับ
2: อยู่ชั้นป.4คร
0: ับ โอ้อยู่ชั้นป.4แล้วเหรออุ้ยไม่ธรรมดาเลยเนาะ
1: จริงๆน้องเอื้อต้องเป็นคนพูดเก่งแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆก็แม่ต้องบอกว่าให้พออ่ะถือว่าพูดเก่งมากน้องเอื้อคุณครูใจดีหรือเปล่า
2: ใจดีครับ
0: แล้วน้องเอื้อมีแฟนหรือยัง
2: มีแล้วครับ
0: โอเคเยี่ยมมาก
1: น้องเอื้อมีแฟนกี่คนลูก
0: ไม่จังหวะที
2: ่คน
1: กี่คนนะครับ
2: หนึ่งคนค่ะ
0: หนึ่งคนคือจังหวะที่แม่บอกว่า
1: แม่สะกิดแล้วแม่สะกิดอีก
0: มีแฟนแล้วลูกน้องเอื้อชอบวิชาไหนมากที่สุดครับ
2: วิชาภาษาอังกฤษครับ
0: จริงเหรอเอาทางนั้นต้องตอบกับพี่ได้นะโอเคนะลองมา conversation กันนะโอเคไหม
2: Hello
1: ให้เอื้อแนะนำตัว
2: What drink would you like
0: I likeplay volleyball and play baseball and play looking man น่ะ
2: drink
0: ฮะ
2: I say drink
0: โอเคได้แค่นี้แหละทำไมน้องเอื้อชอบภาษาอังกฤษครับ
2: เพราะว่าผมต้องไปขุดไดโนเสาร์ต่างประเทศครับผมอยากเป็นนักบรรพชีวินวิทยา
1: อุ้ย
0: นักอะไรนะขออีกทีดิ
1: ชีววิทยา
2: บรรพชีวิน
1: วิทยาเหรอลูก
0: อุ้ยจริงเหรอเก่งอ่ะเนาะไม่คิดอยากเป็นทหารเรือทหารบกทหารอากาศอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ไม่ครับผมมีปู่เป็นทหารแล้ว
0: อ๋อก็เลยไม่เอาแล้ว
1: ปู่ไปแล้วไม่เอาแล้ว
0: ปู่ไปแล้วไม่เอาแล้วเออน่ารักมากๆเลยน้องเอื้อทำไมถึงชอบรายการนี้อ่ะ
2: เพราะว่าผมเห็นว่าปู่เป็นทหารเลยอยากฟังทหารเรือดู
0: โอเค
1: แล้วปู่ของน้องเอื้อพูดเก่งไหมลูกปู่พูดเก่งไหมครับ
2: เจอแค่รายการอาหารเรือเลยฟังอาหารเรือ
0: โอเคไหนขอดูหน้าคุณแม่หน่อยขอดูหน้าคุณแม่หน่อยคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเก่งมากน้องเก่งมากคุณแม่จริงๆคุณแม่ชื่ออะไรครับเนี่ย
3: ไพค่ะ
0: คุณแม่ไพใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างเขาฟังรู้เรื่องใช่ไหมคุณแม่เขาชอบใช่ไหม
3: เขาชอบฟังค่ะเขาชอบเทสสอนเพราะว่าสนุกค่ะ
0: แล้วคุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้าง
3: ตรงโรงเรียนน้องรถไม่ติดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปที่อาจารย์รถติดนิดนึง
0: โอเคโอเคนะหน้าคุณแม่ก็น่าจะมาจากไหหลำเหมือนกันนะเนี่ยสไตล์แบบจีนไต้หวันนะ
1: มวยมวยไงน่ารักน่ารัก
0: อ้าวน้องเอื้อเรามาคุยกันต่อให้คุณแม่ขับรถไปก่อนน้องเอื้ออ
2: ะไรครับ
0: น้องเอื้อได้ฟังได้เรียนลูกเสือไหม
2: เร
0: ีย
2: นครับ
0: ร้องเพลงลูกเสือให้พี่สอนกับพี่นุ่นฟังหน่อย
2: แต่ผมไม่ได้เรียนตรงที่เป็นเพลงลูกเสือครับผมเรียนตรงที่เป็นจับแถวแล้วก็แพ็คแกนแล้วก็แกนทาว
0: คืออะไรอ่ะแกนทาวมาใหม่ มากันยังไงไหนอธิบายพี่ฟังคำว่าแกนทาวให้หน่อยสิ
2: ป็นทาเฟอร์เอาลูกเสือกับเนนารีไปรวมตัวกันวงกลมแล้วมีเสาธงอยู่ตรงกลางแล้วทำการเข้าแถว
1: คุณครูก็ยังไม่สอนร้องเพลงใช่ไหมลูก
0: เขายังไม่สอนร้องเพลงใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกอยู่ป.4 ป.4 เพิ่งเริ่มเรียน
0: เหรอโอ้เด็กสมัยนี้เก่งเนาะแล้วน้องชอบอะไรในวิชาลูกเสือมากที่สุดครับชอบอะไรบ้าง
2: ชอบทำแกนทาวครับ
0: ชอบทำแกนทาวอย่างเดียวเลยชอบให้เอามาจับมือกันในวงกลมนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั้นพอ
2: ผมชอบเพราะผมได้เป็นผู้นำสวดมนต์ตอนแกนทาว
0: อุ้ยผู้นำสวดมนต์เหรอถ้าผู้นั้นสวดมนต์ก็ต้องเป๊ะอยู่นะอ้าวสักนิดนึงยกตัวอย่างหน่อยว่าถ้าหากเป็นผู้นำสวดมนต์ต้องทำไง
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสุปฏิปัน
0: โอเคโอเครู้แล้วอันนี้คือถูกต้องอย่างแท้จริงคืออรหังเสร็จแล้วให้สุปฏิเลยไม่ต้องสวากขาโตไม่ต้องมี
1: ก็ยกตัวอย่าง
0: ให้จบไปเลย
1: ให้ทุกอย่างจ
0: บให้จบ
1: ก็รู้ว่าเวลาจำกัดน้องเขาก็รวบเลย
0: โอเคพี่เชื่อมั่นแล้วว่าน้องจะต้องเป็นผู้นำได้ในเมื่อน้องท่องอรหังสัมมาเสร็จแล้วก็ไปสุปฏิปันโนเลยไม่ต้องมีสวากขาโตเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเยื่อนเยอะอยู่นะโอเคเอ้าเดี๋ยวเราจะมอบของเส้นหมี่อบแห้งไวๆปกติชอบกินไวๆหรือเปล่า
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆยอดขายอันดับหนึ่ง
0: โอเค
1: ไม่ต้องถามตอบแล้ว
0: ตอบให้นะครับอ้าวขอบคุณคุณแม่มากๆด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะนะ
1: ครับจะเริ่มส่งที่อยู่มานะคะคุณแม่
0: เดี๋ยวน้องเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับส่งกลับมาใน SMS นะแล้วเดี๋ยวไวๆเขาส่งของมอบให้ขอบคุณมากๆนะจ๊ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายจ้า
1: สวัสดีครับ

0: วัยแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ฉันชอบมากเลยอ่ะ
2: เนี่ยแหละเด็กไทยต้องเป็นแบบนี้มีความกล้าแสดงออกนะ
1: ใช่ฉันชอบการนำสวดมนต์อ่ะ
2: กล้าพูดกล้าคิดนะ
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภควา
2: สุ
1: ปฏิปันโนภควา
2: พอดีไม่มีโพ

0: แล้วมันมีเพลงร้องของยุวะไหม
1: มียุวกชาติก็มีเพลงของยุวกชาติ
0: แล้วสักนิดนึงได้ไหมก่อนเวลาจะหมด
1: ร้องไปหลายรอบแล้วนะ
0: เธอไม่เคยร้องยุวะอา
1: เคยร้อง
0: ลองขึ้นนิดนึงนี่เดี๋ยวฉันจะต่อ
1: พวกเรายุวกชาติไทย
0: อ่ะพอรู้แล้ว มันก็ถือว่าเป็นการปลุกใจเนาะให้เหล่ายุวกชาติลูกเสือนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาพรุ่งนี้ดีเจนุ่นติดภารกิจ1วันนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่จะเป็นใครมาแทนดีเจนุ่นต้องดูกัน
1: ฉันว่าต้องเป็นดีเจเสียงใสแน่ๆเลย
0: เอาวันนี้เวลาหมดเวลาครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดีศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดุมาประการสมุทรค่ะ
0: ลาทุกคนไปก่อนแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบจ.สงขลาชี้ตลาดกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยยังมีโอกาสโตย้ำการส่งเสริมต้องเกิดผลจริงนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานเพื่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมสะบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัล2026หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านนากันตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมนายกอบจ.สงขลากล่าวว่ากาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูงโดยปัจจุบันความต้องการกาแฟโรบัสต้าอยู่ที่ประมาณ40ตันต่อปีขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ผลิตได้ประมาณ10ตันต่อปีสะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องทางการตลาดอีกประมาณ30ตันต่อปีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่พร้อมกันนี้นายกอบจ.สงขลาได้ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่หยุดอยู่เพียงกิจกรรมหรือคำกล่าวแต่ต้องนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มรายได้การสร้างอาชีพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้สะบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัล2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยและสินค้าเกษตรของจังหวัดสงขลาสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสี

น้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ่พศครับทำไมพี่คนนั้นเขาต้องตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นล่ะครับ
1: อ๋อก็คงใกล้สอบแล้วละมั้งไปตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วทั้งสองคนรู้ไหมว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหนอนหนังสือจ้ะพวกหนอนหนังสือเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอ่านได้ทั้งวันอ่านหนังสือได้ทุกประเภทรอบรู้ทุกเรื่อง
3: งั้นถ้าเราสองคนอยากเรียนเก่งๆก็ต้องเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทั้งวันใช่ไหมคะพี่พศ
1: พี่ว่าทั้งสองคนไม่ต้องถึงขนาดเป็นหนอนหนังสือหรอกถ้าอยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนกลับมาบ้านก็ทบทวนบทเรียนเท่านี้ทั้งคู่ก็จะเรียนเก่งแล้ว
2: เข้าใจแล้วค่ะ
4: จำไว้นะครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะวันนี้ก็อยู่กันในวันอังคารนะคะตื่นเช้ามาฟ้าครึ้มๆเลยค่ะพี่ดาพี่ดาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้ภาพรวมอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
9: ก็โดยรวมนะคะวันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแหละเพราะว่าเมื่อวานมันก็จะเริ่มมีเข้ามาช่วงเย็นนะคะฝนจะมีช่วงเมื่อวานฝนเข้ามาประมาณสัก4โมงเย็นนะคะ
10: ใช่ค่ะ
9: ตกค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้ก็บริเวณประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีฝนยังคงมีฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็อาจจะมีภาคใต้ด้วยนะคะที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในวันนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงมีลักษณะที่การกระจายฝนก็ยังคงดีสำหรับวันนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วมีแนวโน้มก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยรวมนักใช่ค่ะก็มีแนวโน้มจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะการกระจายฝนก็ยังคงการอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60นะคะบริเวณประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวทางด้านภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกนะคะใช่ค่ะแล้วก็คลื่นลมช่วงวันนี้ลดลงไปนะคะเดี๋ยววันที่19ก็จะเพิ่มเข้ามาใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแรงขึ้นประมาณนั้นนะคะ
10: ค่ะ
9: ช่วงนี้ก็มรสุมก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะร่องมรสุมก็จะปรากฏเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ
10: ค่ะก็อย่างที่กรมอุตุก็ได้มีประกาศฉบับที่6เอาไว้นะคะบอกว่าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน
9: ในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มแต่ในวันพรุ่งนี้วันที่18-21
10: 18วันนี้แล้วพี่ดา18
9: เหรอ
10: ใช่ค่ะ
9: พี่ดาวันนี้วันที่17หลงขออภัยที่ฉันหลง
10: อ
9: ยากย้อนอดีต
10: อยากย้อนอดีต
9: หรือว่าจะไปอะไรก็ไม่รู้งงมาก
10: ค่ะก็18-21เนาะเป็นในประกาศฉบับนี้ที่บอกว่ามีผลกระทบยังไงเดี๋ยวฝากทุกท่านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะว่าจะมีอัปเดตอะไรกันบ้าง
9: ใช่ค่ะ
10: โอเคเดี๋ยวมากันที่รายภาคกันเลยค่ะพี่ดาภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
9: ภาคเหนือวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็จะวันนี้ก็คาดว่าการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือน่าจะเพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนมากที่สุดฝนสะสมนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60นะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็อยู่ที่จังหวัดทุ่งช้าง
10: ขออภั
9: ยค
10: ่
9: ะอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านขออภัยค่ะเพียนนะคะ 25.2 นะคะแต่โดยรวมแล้วก็พื้นที่อื่นก็เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะยังไม่มีฝนตกหนักแต่วันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดูแล้วการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือเนี่ยน่าจะมีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานนะคะก็น่าจะเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะคะรวมแล้วนะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นก็เน้นทางด้านภาคเหนือตอนบนนะ
10: คะ
9: ภาคเหนือตอนบนก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะคะพะเยาน่านนะคะแพร่แล้วก็อาจจะมีลำปางและก็ตากด้วยนะคะที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วก็จะอยู่ทางด้านเน้นทางด้านตอนบน
10: ช่วงบนบน
9: ใช่
10: ค่ะต่อมาค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้าง
9: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะวันนี้ก็เน้นฝนตกหนักนะคะแต่ในวันนี้น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะก็น่าจะเป็นร้อยละ70ของพื้นที่นะ
10: คะ
9: แล้วก็จะเน้นฝนตกหนักทางด้านตอนบนนะคะก็คือหนองคายอุดรธานีนะคะสกลนครแล้วก็จะมีลักษณะทางด้านบึงกาฬนครพนมเนี่ยจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นนะคะก็จะมีหนองคายนะคะขอเพิ่มอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีฝนตกหนักมากก็น่าจะมีบึงกาฬหนองคายนะคะสกลนครนครพนมแบบนั้นนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆก็น่าจะเป็นลักษณะเป็นฝนตกหนักก็อย่างเช่นอุดรนะคะก็มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะคะสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีแถบนั้นแต่เน้นฝนตกหนักมากเนี่ยจะเป็นหนองคายบึงกาฬสกลนครและ นครพนมนะคะค่ะใช่ค่ะวันนี้ทางด้านภาคอีสานก็น่าจะมีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นน่าจะ170ของพื้นที่นะคะ
10: ค่ะต่อมาค่ะเราไปกันที่ภาค
9: อย่างเมื่อวานนะคะก็การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานก็น้อยลงน้อยนะคะ130นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่บึงกาฬแต่วันนี้
10: แต่วันนี้เยอะกว่าเดิม
9: ใช่วันนี้เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้การกระจายฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
10: ค่ะโอเคค่ะต่อมาภาคกลางค่ะพี่ดา
9: ภาคกลางวันนี้การกระจายฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็ไม่ได้เน้นฝนตกหนักก็จะเน้นทางด้านซีกตะวันตกด้านรับลมก็คือกาญจนบุรีและสระบุรีอาจจะมีนครปฐมด้วยนะคะเพราะว่าฝนก็จะก่อตัวแถวทางด้านซีกตะวันตกแถวกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะ
10: ค
9: ่ะก็จะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำช่วงเช้าช่วงกลางวันก็อากาศดีแต่ว่าช่วงบ่ายใช่ช่วงบ่ายก็เริ่มมีฝนก่อตัวทางด้านนครปฐมบ้างกาญจนบุรีบ้างประมาณนี้
10: ค่ะ
9: อย่างเมื่อวานการกระจายของฝนนะคะทางด้านภาคกลางก็จะฝนลักษณะการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะฝนสะสมนะคะแล้วก็เป็นแค่ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะปริมาณมากที่สุดก็อยู่ที่ยุทธยานะคะ 5.2 นะคะ
10: โอเคภาคกลางเสร็จแล้วต่อมาภาคตะวันออกค่ะ
9: ภาคตะวันออกก็โดยรวมนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นฝนตกหนักนะคะก็แถวนครนายกและจันทบุรีแล้วก็ทางด้านหนักหนักมากก็จะเป็นจังหวัดตราดนะคะแล้วก็อาจจะมีจังหวัดจันทบุรีด้วยที่มีฝนตกหนักมากนะคะแต่โดยรวมแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนครนายกจันทบุรีและตราด
10: แล้วฝนเมื่อวานเป็นยังไงคะ
9: ปริมาณฝนเมื่อวานนะคะก็ปริมาณฝนเมื่อวานแถว
10: ภาคตะวันออก
9: ภาคตะวันออกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ40ถึง60ก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดตราด 41.2 ค่ะลงมาก็ปราจีนบุรีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
9: ปราจีนบุรี 32 37.2 นะคะก็วันนี้ก็คาดไว้ว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ก็เน้นฝนตกหนักก็นครนายกนะ
10: คะ
9: แล้วก็จันทบุรีและตราดนะคะก็นครนายกก็ติดปราจีนก็จะมีปราจีนลงมาด้วยค่ะ
10: ต่อมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
9: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงนี้นะคะก็ประมาณปริมาณฝนก็ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นทางด้านตอนบนประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชยะลาแล้วก็ปัตตานีแต่โดยรวมแล้วก็ฝนเมื่อวานฝนสะสมนะคะก็อยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะก็มีแถวหัวหินชุมพรนะคะประจวบประมาณนั้นนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีเป็นฝนร้อยละ40ถึง30ของพื้นที่นะคะฝนสะสมมากที่สุดก็อยู่ที่กาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ 9.7 ค่ะส่วนสำหรับขึ้นลมทางด้านอ่าวไทยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะ 1-2 เมตรแค่นั้นเอง
10: ค
9: ่ะฝั่งออกไปก็ประมาณ2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกก็เมื่อกี้คลื่นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแรงขึ้นมากกว่านี้ค่ะ
10: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้างค่ะ
9: ใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะในวันนี้ก็วันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็น่าจะฝนก็น่าจะลักษณะเป็นร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักนี่อาจจะมีระนองและพังงา นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็โดยรวมแล้วก็ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานนะคะก็อยู่ที่ระนอง 42.4 นะคะค่ะก็แนวฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะวันนี้ก็การกระจายฝนก็ยังไม่ได้เยอะนะคะร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมในวันนี้ก็แรงขึ้นแล้วนะคะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เราออกประกาศไปนะคะก็จะเป็นลักษณะที่คลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ก็เริ่มแรงขึ้นนะคะเริ่มแรงขึ้นก็ใครที่จะออกเรือทางด้านชาวประมงทางด้านภาคอันดามันนะคะแล้วก็จันทบุรีและตราดแถบนั้นก็ให้งดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คลื่นแรงขึ้นนะคะ 2-3 เมตรค่ะ
10: ติดตามคำเตือนกันไว้ด้วยนะคะ
9: ใช่ค่ะเดี๋ยวออกไปแล้วจะกลับมาไม่ทันนะคะถ้าออกไปไกลๆนะคะถ้าใกล้ๆก็โอเคได้อยู่ค
10: ่
9: ะ
10: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างค่ะ
9: กรุงเทพวันนี้ก็การกระจายฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะร้อยละ60ของพื้นที่วันนี้ก็น่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ดูข้อมูลแล้วน่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นสำหรับกรุงเทพมหานครในวันนี้นะคะร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งเมื่อวานนะคะการกระจายฝน ฝนสะสมกรุงเทพมหานครนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะร้อยละ60ของพื้นที่เล็กอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนหนักด้วยนะคะอยู่ที่สมุทรปราการ 37.4 นะคะรองลงมาก็เดินเมือง 25.2 ค่ะค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครน่าจะก็ฝนก็จะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปช่วงประมาณสัก 3-4 โมงนะคะเลิกเรียนเลิกทำงานนะคะ 3-4 โมงเป็นต้นไปก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ค่ะ
10: และนี้ก็คือสภาพอากาศรายภาคนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าวันนี
9: ้
10: โอเคเดี๋ยวเปิดสายให้คุณผู้ฟังจากทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันบ้างนะ
9: คะ
10: 023839003 023839004นะคะตอนนี้มีมา1สายแล้วคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
11: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครก็ตกว่าแบบมันจะได้ฝนแค่แบบดึกๆเลยอะครับ
9: ฝนมากลางคืนใช่ค่ะค่ะ
11: อยากทราบว่าวันนี้สมุทรสาครจะมีโอกาสช่วงแบบว่าช่วง4โมงไปแล้ว
9: ใช่ค่ะก็วันนี้ก็อาจจะมาสักประมาณ4โมง5โมงหรือ5โมง6โมงประมาณนั้นนะคะใช่ค่ะ
11: ฝนจะแบบเป็นฝนปานกลางหนัก
9: เ
11: ลยใช่ไหมคร
9: ับ แถวสมุทรสาครก็อาจจะมีฝนปานกลางนะคะอาจจะมีฝนปานกลางและอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยสำหรับวันนี้นะคะค่ะ
11: อยากทราบว่าพรุ่งนี้ที่จะมีจะฝนตกหนักมากหรือเปล่าพร
9: ุ่
11: งน
9: ี้
11: คร
9: ับ พรุ่งนี้ใช่ไหมคะที่ไหนคะ
11: สมุทรสาครนะครับ
9: ก็พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ทางด้านสมุทรสาครนะคะก็จะเป็นลักษณะที่โอกาสฝนก็จะเป็นลักษณะไม่หนักนะคะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะ
11: อ
9: ๋
11: อแต่ว่าที่บอกว่าฝนมันแรงทำให้ฝนจะไม่ฝนปานกลางใช
9: ่
11: ไหมคร
9: ับ ใช่ค่ะก็จะมีฝนเยอะขึ้นก็น่าจะปานช่วงวันที่20-21ประมาณนั้นนะคะที่มรสุมมันถอยบักมากลับมาประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้และพรุ่งนี้ทางด้านสมุทรสาครก็จะเป็นลักษณะที่ฝนก็จะช่วงเย็นค่ำนะคะ4โมง5โมงเป็นต้นไปแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะเป็นบางจุดบางพื้นที่ค่ะ
11: ค่ะขอบคุณมากครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะคุณเจเจสายต่อมาคุณพันชัยจากพระราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพันชัย
9: สวัสดีค่ะ
12: รับตัวเองคนแรกนะครับ
9: ค่ะ
12: ที่โอเล่แล้วพอจากจุฬาแล้วได้มาที่สุด
9: ค
12: นตกหนักมากนะครับคุณให้มาละครเลยโห
9: เมื่อคืนเมื่อวาน
12: มาต่อรอบเลยนะฝนหนักมากในเมืองนะครับได้ฝนแล้วนะครับ
9: ใช่ก็เมื่อวานฝนมันมาจากทางด้านนนทบุรีแล้วก็เคลื่อนลงมาเป็นลักษณะลมตะวันตกเฉียงเหนือ
12: ผมโดนฝนล้อมเลยครับเนี่ย
9: ดีมากวันพฤหัสนี้มาดูวันพฤหัสนี้มาดูแขกซ้อมเรือกันไหม
12: ได้เพราะว่าจะว่าตอนฝนล้อมหน้าล้อมหลังเลยผมวานอาคิดว่าดีไม่ดีเอาโคตรหนักมาก
9: ดีไง
12: พวกกรุงเทพนะท่านนอมวันนี้
9: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมาจากนนทบุรีแล้วก็เคลื่อนลงกรุงเทพนะคะแต่ทางด้านบางขุนเทียนแถบนั้นก็อาจจะได้น้อยกว่าแต่โดยรวมแล้วก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่จะผลหนักกันอยู่ทางด้านซีกตะวันตกของซีกตะวันออกของกรุงเทพมากกว่าแถวดอนเมืองแถวหนองจอกคลองสามวารามอินทรามีบุรีแถบนั้น
12: ยานนอกเมืองสายใหม่นี่อันนั้นถ้าเป็นขาประจำอยู่แล้วเขาได้ก่อนตลอดแต่ว่าผมคิดว่าหนักมากนะครับเมื่อวานนี
9: ้หนักค่ะค่ะ
12: มากสุดๆเพราะว่าในเมืองไม่ค่อยได้ฝนแล้วเขาหรอกนะคราวนี
9: ้ได้อยู่ค่ะแถวพระนครแถวนั้นก็ได้ฝนอยู่เหมือนกันฝนปานกลาง
12: โอเคครับผม
9: ค่ะขอบคุณค่ะ
10: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพรชัยสายต่อมาคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
13: สวัสดีคุณเอ็มแล้วก็คุณวุฒิพงษ์ใช่ไหมครับผม
10: วันนี้เป็นผอ.จันจุดาค่ะ
9: โอ้ยขอสลับกับพี่หนึ่งเขาค่ะ
13: สวัสดีผอ.จันจุดาด้วยนะคะ
9: ค่ะค่ะ
13: ขอรายงานเมื่อวานนะครับผมช่วงใกล้ๆจะ6โมงเย็นนี่โอ้ทั้งลมทั้งฝนแต่ว่าฟ้าดังเหมือนระเบิดเลยฟ้าแรงมากแต่ว่าแค่เพียงเดียวนะครับผม
9: ตอนกี่โมงคะหลัง6โมงเย็นหรอคะ
13: ประมาณใกล้ๆจะ6โมงเย็นครับผมลมนี่แรงมากเลยแล้วฝนนี่ก็ตกแต่ว่าผมเขาตกไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าลมแรง
9: ฉาเชิงเซาฉาเชิงเซาตอน6โมงแต่ว่าบางบ่อก็ได้ตอนประมาณ 3-4 ทุ่มกลางคืนแต่วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะวันนี้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็ฝนก็จะมาช่วงประมาณเย็นค่ำนั่นแหละค่ะค่ะเวลาเดิมประมาณนั้นค่ะ
13: แล้วเมื่อวานแถวกรุงเทพนี่มีฟ้าคะนองบ้างไหมครับ
9: เมื่อวานนี้ก็ที่อยู่แถวแถวเขตพระนครแถวเขตดุสิตแถวนั้นนะคะบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ตรงนั้นไม่มีฟ้าคะนองนะคะก็น่าจะมีฟ้าคะนองแถวแถวทางด้านของสามวามีนบุรีหนองจอกแถบดอนเมืองแถบนั้นน่าจะมีเกิดขึ้นค่ะ
13: แล้วเย็นนี้จะเหมือนเมื่อวานอีกไหมครับช่วงเย็นๆ
9: กรุงเทพวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะยังคงมีฝนคงช่วง 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยสำหรับกรุงเทพ
13: แล้วลมนี่จะจัดเหมือนเมื่อวานไหมครับลม
9: ใช่ค่ะลมยังคงแรงอยู่ค่ะเพราะว่ามรสุมก็เริ่มแรงขึ้นตั้งแต่วันนี้ก็เมื่อวานเริ่มแรงขึ้นแต่วันนี้ก็มีกำลังแรงอยู่นะคะค่ะประมาณนี้แล้วก็ฝนมันก็จะเป็นลักษณะที่มันไม่ได้มาจากทางด้านทิศตะวันตกเคลื่อนเข้ากรุงเทพทิศตะวันตกเฉียงใต้เคลื่อนเข้ากรุงเทพมันก็จะเปลี่ยนทิศช่วงนี้นะคะเพราะว่าลมระดับ500หรือ700เนี่ยมันเป็นลักษณะลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะมันก็เลยทำให้ลมมันก็จะมาจากฝนมันจะมาจากแถวนครปฐมนนทบุรีแล้วเคลื่อนเข้ากรุงเทพแล้วเคลื่อนไปทางด้านฉะเชิงเทราแบบเปลี่ยนทิศอยู่ประมาณนี้ค่ะ
13: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอากาศคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาม
9: ีเหรอคะวันอังคาร
10: วันอังคารมีค่ะ
9: โอเคค่ะ
13: ม
9: ี
13: คร
9: ับ
13: วันอังคาร
9: ได้ค่ะ
13: ขอบคุณคร
9: ับ
13: ผม
9: สวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้ง3สายเลยคุณเจเจคุณพรชัยด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะเดี๋ยวมากันที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างดีกว่าตอนนี้รัวกันมากเลยพี่ดาค่ะคุณประสบสุขกับเปอร์ระนองฝนตกตลอดทั้งคืนถึงเช้าเลยฝนตกหนักๆจะมีวันไหนครับ
9: ก็ฝนตกหนักๆจะมีวันไหนใช่มั้ยคะช่วงวันนี้ก็อย่างวันนี้ก็มีฝนตกหนักนะคะวันนี้ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะและจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นะคะช่วงวันที่22 23 24ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นฝนยังไม่เยอะแต่ว่าเยอะทางด้านคลื่นลมนะคะเพราะว่าคลื่นลมไอ้มรสุมแรงเนี่ยมันจะเยอะทางด้านคลื่นลมแล้วก็ฝนก็ยังคงมีอยู่บ้างนะคะเป็นบางจุดแถวๆทางด้านระนองที่มีฝนตกหนักนะคะฝนตกชุกหนาแน่นก็น่าจะเป็นวันที่22และ23เป็นต้นไปค่ะ
10: โอเคคุณมาศจังหวัดน่านมีฝนไหมครับวันนี
9: ้น่านมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดูข้อมูลแล้วทางด้านน่านเนี่ยน่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะยังไงวันนี้จังหวัดน่านนี่ก็มีฝนตกหนักแน่นอนค่ะ
10: ค่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: คุณชุติมาสำรงสมุทรปราการช่วง 4-6 โมงเย็นฝนจะตกไหมคะจากแม่ค้าตลาดนัด
9: มีโอกาสนะคะ 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าฝนมันก็จะก่อตัวแถวบ่าย3หรือ4โมงแล้วมันก็เคลื่อนเข้ามาประมาณนี้ค
10: ่
9: ะ
10: ค่ะก็เอาใจช่วยเนาะเป็นกำลังใจให้อย่างเราเนี่ยไปเดินตลาดตอนนี้เราก็ไม่อยากให้ฝนตกเราก็อยากแบบซื้อของ
9: กินในตลาด
10: ใช่ค่ะคุณอิสมีอุทัยจะได้ฝนบ้างไหมครับ
9: อุทัยภาคกลางนะคะก็จะได้ค่อนข้างฝนก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่20นะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้น19 20 21นะคะแต่ปริมาณฝนไม่ได้หนักค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะ
10: คุณนรมนเช้านี้ชุมพรแดดดีจะมีฝนบ้างไหมคะ
9: ชุมพรก็ฝนยังคงน้อยอยู่นะคะจะฝนเยอะในช่วงวันที่20ค่ะนะคะ okay. จะฝนจะเพิ่มขึ้นในวันที่20 21 22ค่ะ
10: ค่ะ
9: ค่ะ
10: คุณเสรีบึงการรินครับตอนนี้แสดงว่ากำลังตกอยู่
9: ใช่เพราะว่าตอนนี้แถวทางด้านหนองคายบึงการสกลนครและนครพนมนะคะวันนี้มีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้น
10: ค่ะ
9: เพราะว่าแนวลักษณะแนวร่องมรสุมมันอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะคะ
10: คุณกิฟต์ปัทมาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จะมีฝนตกหนักบ้างไหมคะ
9: นครสวรรค์ก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะคะก็จะช่วงนี้ไม่มีฝนตกหนักนะคะและหนักมากก็ไม่มีจะเป็นลักษณะฝนชุกหนาแน่นก็จะในช่วงวันที่20 21ค่ะ
10: ค่ะคุณวิเชียรชุมแพมีฝนบอกครับ
9: ชุมแพจังหวัด
10: ชุมแพจังหวัดคิดว่าขอนแก่นนะ
9: ขอนแก่นใช่ไหม
10: ค่ะก่อน
9: โอเคใช่ใช่ขอนแก่นชุมแพนะคะก็จะมีเยอะนะคะมีเยอะเลยนะคะขอนแก่นนี้วันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
10: ค่ะ ค่ะคุณโกวิทบอกว่าจังหวัดสระแก้วฝนตกทุกวันเลยเมื่อไหร่จะน้อยลงครับ
14: ยังค่ะช่วงนี้ฝนก็จะชุ่มฉ่ำเยอะแยะไปนะคะจะมีตกวันเว้นวันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วก็ฝนก็ค่อนข้างชุ่มอยู่ค่ะ
10: ค่ะคุณอุตุปากช่องนครราชสีมารอบนี้พอจะมีหวังกับเขาบ้างไหมคะแสดงว่าอยากได้ฝน
14: ใช่แต่ว่าในวันนี้นะคะเริ่มมีเข้ามานะคะช่วงบ่ายเป็นต้นไปฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจะวันนี้18 19 20นะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับโคราช
10: ค่ะแล้วถ้าขยับไปทางอุบลศรีสะเกษล่ะคะ
14: ก็เช่นกันค่ะค่ะก็ตั้งแต่เริ่มฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยแถววันที่18 19 20ค
10: ่
14: ะ
10: ก็ตอบคำถามคุณมนทยากับคุณพงศักดิ์ไปเลยนะคะ คุณสุรัตน์วันนี้จังหวัดนครพนมจะมีฝนประมาณช่วงกี่โมงครับ
14: นครพนมเหรอคะตอนนี้นครพนมตอนนี้ฝนยังไม่มีเข้ามามีแต่เมฆมากแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงว่างมีโอกาสได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยนะคะช่วงสายๆก็อาจจะมีเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงบ่ายก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะดูนะคะแต่วันนี้โดยรวมแล้วอ่ะการกระจายฝนเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยแถวนครพนมบึงกาฬหนองคายสกลนครแถบนั้นค่ะ
10: โอเคกระโดดไปที่เชียงรายกันบ้างคุณสุภาวันนี้เชียงราย มีฝนตกหนักไหมคะร้อยละเท่าไหร่คะ
14: ก็ร้อยละ60นะคะร้อยอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีฝนกลุ่มเล็กน้อยแถวแถวพะเยานะคะแต่เชียงรายยังไม่มีเข้ามาแต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ทางด้านเชียงรายนะคะก็น่าจะการกระจายฝนเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วย
10: ค่ะแล้วจะตกไปถึงวันที่20ไหมคะคุณสุภัทรค่ะ
14: เชียงรายนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีฝนเพิ่มขึ้นหนักณวันนี้แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นหนักถึงหนักมากก็ช่วงวันที่19 20นะคะแล้วก็21น่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วย
10: ค่ะ
14: ค่ะวันนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักแล้วก็ช่วงวันที่19 20 21ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะ
10: คุณอเนกถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อวานฝนตกเล็กน้อย
14: วันนี้ก็ยังเล็กน้อยอยู่นะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะวันที่20นะคะ20 21 22นะคะฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
10: คุณเมอร์สกำแพงเพชรจะมีฝนวันไหนครับ
14: กำแพงเพชรนะคะก็จะมีช่วงวันที่20นะคะ20 21 22ค่ะ
10: คุณตีนแมวค่ะถามมาแม่สายเชียงรายล่ะครับ
14: เมื่อกี้ไปแล้วเชียงรายบอกไปแล้วนะคะก็คือวันที่วันนี้ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นร้อยละ760แต่ว่าในวัน19 20 21เนี่ยก็จะมีหนักขึ้นมาก
10: ค่ะ
14: หนักถึงหนักมากเกิดขึ้น
10: เหมือนที่เราประกาศเอาไว้เนาะภาคเหนือภาคอีสาน
14: ใช่ค่ะ
10: คุณร่ำรวยเงินทองกทม.ลาดกระบังวันนี้จะมีฝนไหมครับ
14: วันนี้มีโอกาสนะคะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะก็ช่วงอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยสำหรับกรุงเทพค่ะ
10: โอเคตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ใน Facebook Live นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์95ไลค์32คอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกการแชร์ด้วยมีคำถามมาเพิ่มเติม
14: ค่ะ
10: คุณบุญหลั่น มหาสารคามมีฝนไหมครับ
14: มหาสารคามนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ในช่วงวันนี้นะคะการกระจายฝนก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะสำหรับมหาสารคามแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็18 19 20นะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีการกระจายฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักค่ะแถวมหาสารคามแถวภาคอีสานตอนล่าง
10: ค่ะ
14: นะคะ
10: ค่ะเมื่อกี้พี่ดาพูดถึงเรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อวานแอนเห็นมีข่าวก็คืออันนี้เหมือนกับว่าเป็นภารกิจของกรมอุตุด้วยใช่ไหมคะ
14: ใช่แล้วค่ะ
10: ค่ะอยากให้พี่ดาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจอะไรในพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคปีนี้ค่ะ
14: ก็เมื่อวานเป็นวันแรกนะคะที่เขาซ้อมครั้งที่หนึ่งแล้วก็ทำพิธีเปิดที่สะพานพระราม8นะคะอนุสาวรีย์ร.8นะคะเขาก็ทำพิธีเปิดนะคะแล้วทีนี้อุตุมีการเข้าร่วมนะคะก็ก็เรียกอะไรไอตัวภารกิจของกรมอุตุเนี่ยก็คือเราไปให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจอากาศนะคะแล้วก็เราจะย้ายพื้นที่ย้ายตรวจอากาศอัตโนมัติไปไว้เครื่องตรวจอัตโนมัติตรงไปไว้ตรงที่หอทัพเรือหอประชุมกองทัพเรือเพ
9: ร้อมทั้งเรดาร์เคลื่อนที่ของเรานะคะแล้วก็เราก็ทำหน้าที่พยากรณ์ส่งคำพยากรณ์ให้เขานะคะแล้วก็เราก็ติดตามพยากรณ์เสร็จแล้วก็เราก็ติดตามสภาวะอากาศว่าเราก็บอกเขาทุกชั่วโมงว่ามีฝนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรือต่างพอเรือเริ่มตั้งขบวนแล้วเราก็ต้องรายงานกลุ่มฝนให้เขาทราบว่าทุก15นาทีว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ตรงเขตไหนบ้างจะมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาตรงจุดที่พื้นที่ซ้อมกี่โมง
10: ค่ะ
9: เราก็คอยบอกเขาไปแบบนี้นะคะภารกิจของเราก็คือติดตามเราพยากรณ์แล้วก็ติดตามสภาพอากาศแล้วก็รายงานสภาพอากาศกลุ่มฝนว่ามีฝนจุดไหนมีและจะเคลื่อนเข้าในพระราชพิธีกี่โมงแล้วก็จะตกนานกี่โมงมีลมแรงไหมลมกระโชกแรงไหมประมาณน
10: ี้ค่ะ
9: แล้วก็มีการฝึกซ้อมอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเดี๋ยววันที่20
10: พี่ดาต้องไปวันไหนคะเนี่ย
9: วันที่20นะคะวันพฤหัสที่20นี้ก็ครั้งที่2วันพฤหัสที่27ก็ครั้งที่3นะคะแล้วก็วันที่3กันยานะคะ3กันยานี่ก็ประมาณว่าวันอีกครั้งนึงก็3กันยานะคะก็คือครั้งที่4แล้วก็วันที่8อังคารนี่ก็ครั้งที่5นะคะ
10: ค่ะ
9: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทุกวันพฤหัสนะคะ
10: ที่
9: เขาแบบไม่เป็นพฤหัสเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็คือหลบกระแสน้ำว
10: ัน
9: ที่เลื่อนเนี่ยวันที่เลื่อนขึ้นมาเนี่ยแทนที่ว่าจะเป็นวันที่10กันยาใช่ไหมคะเลื่อนมาเป็นวันที่8กันยาเพราะว่าวันที่10กันยาเนี่ยกระแสน้ำมันแรงนะคะน้ำขึ้นแล้วก็ชะแหน่น้ำแรงด้วยเขาก็เลยเลื่อนมาตรงที่วันที่มีกระแสน้ำน้อยแล้วก็น้ำขึ้นน้อยนะคะกระแสน้ำไม่แรง
10: ค่ะก็จะมีการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซ้อมย่อย10ครั้งตั้งแต่สิงหาถึงตุลาเลยแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้ง21ตุลาคมใช่มั้ยคะ
9: ซ้อมใหญ่วันที่21ตุลาคมนะคะ
10: 21
9: กับ28ตุลาคมนี่ไอ้21กับ28นี่คือจัดเต็มจัดเสมือนจริงแต่ว่าไม่มีในหลวงกับพระราชินีแล้วก็องค์ VVIP นั่งแค่นั้นเองแต่ว่าก็จัดเต็มเหมือนวันจริงเลย
10: วันจริงเลยนะคะก็ฝากทุกท่านสามารถร่วมรับชมการฝึกซ้อมได้ฟรีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงแถววัดอรุณเลย
9: ใช่ค่ะเขาเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปนะคะก็ภายใน1ชั่วโมงก็ต้องให้จบภายใน1ชั่วโมงนะคะและวันจริงมีวันที่

0: จะถึงนี้นั่นเองนะคะ
1: อย่างเมื่อวานมีเรื่องเล่าที่ท่าวัดอรุณใช่ไหมคะแล้วนักท่องเที่ยวก็ใส่ชุดไทยเดินเดี๋ยวจะแป๊บนึงเขาก็พอเรือมาถึงพอดีเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเขาก็เขาถ่ายรูปกับเรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าไอ้ประมาณเนี้ยเขาก็เห็นว่าเขาก็ดีเขาก็ดีใจแบบ
0: ก็เลยบอกชื่นชมกับเรา
1: ใช่ก็เลยคาดว่า
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: มนร.จับมือภาคีเครือข่ายจัดโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเชิงสหวิทยากรหนุนเยาวชนใต้เสริมความเข้าใจลดความเหลื่อมล้ำสู่สันติภาพที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือมนร.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์และชมรมจิตอาสาจัดโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเชิงสหวิทยากรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในสังคมภาคใต้ชายแดนหน้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนใต้สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อจุดร่วมจุดต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามและผู้มีเชื้อสายจีนรวมถึงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรมอาหารร่วมถิ่นของกินร่วมรากที่นำอาหารท้องถิ่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละวัฒนธรรมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสอบตและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพการลดความเหลื่อมล้ำและการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความพร้อมในการทำงานและดำเนินชีวิตท่ามกลางความหลากหลายตลอดจนเป็นแกนนำพลังบวกในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท

0: ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scan ตอนโรคใบไหม้มะเขือเทศโรคใบไหม้ในมะเขือเทศสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศเริ่มแรกจะพบอาการของโรคที่ใบล่างก่อนส่วนด้านบนใบจะพบแผลฉ่ำน้ำสีเขียวหม่นคล้ายถูกน้ำร้อนลวกต่อมาแผลจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลางแผลแห้งเป็นสีน้ำตาลบริเวณขอบแผลฉ่ำน้ำมีสีดำเมื่อพลิกดูใต้ใบบริเวณตรงกันจะพบส่วนของเชื้อราสีขาวสาเหตุโรคและแผลจะลุกลามออกไปทำให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลในที่สุดหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมมีความชื้นสูงหรือในสภาพที่มีหมอกลงจัดโรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จะพบอาการโรคที่ส่วนของลำต้นกิ่งและผลหากเกิดแผลที่ลำต้นหรือโคนกิ่งจะทำให้ส่วนยอดแสดงอาการเหี่ยวเฉาเนื่องจากพืชไม่สามารถลำเลียงน้ำและอาหารได้ต่อมากิ่งหรือต้นจะแห้งตายหากโรคเข้าทำลายที่ผลจะทำให้ผลเน่าเกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบโรคให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชได้แก่เมทาแล็กซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารไดเมโทมอฟ 50% WG อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารไซม็อกซานิลและแมนโคเซป 8% และ 64% WP อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ20ลิตร หรือสารแมนโคเซปและเมทัลแล็กซิล M 64% และ 4% WG อัตรา 30-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเป็นต้นโดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบทุก 5-7 วันและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานควรใช้สลับชนิดเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรคสำหรับแปลงที่พบการระบาดของโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เกษตรกรเก็บซากพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกห้ามเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งแจ้งเนื่องจากมีส่วนก่อให้เกิด PM 2.5 จากนั้นให้ไถพรวนดินและตากดินไว้อย่างน้อย2สัปดาห์และให้โรยปูนขาวซึ่งจะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มากอีกทั้งควรปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไปกรณีปลูกมะเขือเทศแบบยกค้างควรตัดแต่งใบล่างให้โปร่งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคส่วนต้นที่เป็นโรครุนแรงควรถอนนำไปทำลายนอกแปลงเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคหลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนงดการให้น้ำในตอนเย็นและไม่ให้น้ำมากเกินไปส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรเมื่อใช้ในแปลงที่มีการระบาดแล้วควรทำความสะอาดด้วยการล้างและผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำกลับไปใช้ในแปลงทุกครั้งเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอญตลอนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็รับฟังได้ผ่านทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ฟังผ่านหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมอญตลอนครราชสีมานะครับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับฟังจากช่องทางใดสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับก็แจ้งได้ที่081-510-9471ครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับในทุกๆเช้าไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับงานเกี่ยวกับ call center ของ AS สำหรับคนตาบอดเราซึ่งศูนย์ปฏิบัติการสำหรับคนตาบอดเราก็ตั้งอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะคุณผู้ฟังการรับมือกับลูกค้าที่กำลังหงุดหงิดแล้วก็ต้องค้นหาข้อมูลในระบบไปพร้อมๆกันคือแบบต้องทำทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมองหน้าจอเลยแม้แต่นิดเดียวฟังดูยากใช่ไหมคะ
2: เอาจริงๆมันฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับสำหรับหลายๆคน
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเทคโนโลยีทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงได้ยังไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราผ่านสถานีวิทยุมจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz ที่อำเภอเมืองแล้วก็สถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้ว
1: รับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ถ้าฟังแล้วมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์044-353-452หรือ0816162399ครับ
1: และสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะคือการอัปเดตข้อมูลของวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะเรามีทั้งเรื่องสภาพอากาศที่ต้องระวังแล้วก็ข่าวดีเรื่องโอกาสทางอาชีพด้วย
2: เริ่มที่เรื่องสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าครับคือช่วงนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าฝนดูจะตกหนักแล้วก็น่ากังวลเป็นพิเศษเลย
1: ใช่ค่ะโคราชบ้านเราตอนนี้ดูมืดครึ้มตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศของเราคะเนี่ย
2: ในทางอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศลาวตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วย
1: อ๋อแปลว่ามันดึงเอาความชื้นเข้ามาเติมในพื้นที่เราเต็มๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับภาพรวมประเทศตอนนี้ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกอยู่ที่ร้อยละ30
1: แล้วโซนอื่นล่ะคะแถวกรุงเทพอะไรแบบนี้
2: กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกด้วยโดนไปร้อยละ60ของพื้นที่เลยครับและแน่นอนว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็ร้อยละ60เช่นกันครับ
1: โหร้อยละ60เลยนะคะเจาะจงที่นครราชสีมาของเราเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าเรื่องความร้อนอาจจะไม่น่าห่วงเท่ากับปริมาณฝนสะสมนะครับ
1: จริงด้วยค่ะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ดีโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะ
2: ฟังดูสภาพอากาศภายนอกมันท้าทายแล้วก็มืดครึ้มมากเลยนะครับช่วงนี
1: ้ใช่ค่ะออกไปไหนก็ลำบาก
2: แต่ว่านะครับในด้านของโอกาสทางอาชีพสำหรับคนตาบอดและคนพิการในโคราชตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีแสงสว่างที่เปิดกว้างและชัดเจนมากๆครับ
1: โอ้น่าสนใจมากค่ะข่าวดีที่ว่าคืออะไรคะ
2: ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดสาขานครราชสีมาครับเขาประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงาน AAS Call Center
1: โหเปิดรับตั้ง4อัตราเลยนะคะเงินเดือน 12,000 บาทด้วย
2: ใช่ครับและที่สำคัญคือเขาเปิดรับทั้งคนตาบอดไม่ว่าจะตาบอดสนิทหรือสายตาเลือนรางรวมถึงคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ยังสามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยครับ
1: ยังไงคะ
2: คือเขาจะมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมสนับสนุนการทำงานเลยครับหลักๆคือใช้โปรแกรม JAWS แล้วก็โปรแกรมเสียงกันยาครับ
1: อ๋อที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับมันจะเปลี่ยนข้อความบนจอให้เป็นเสียงพูดแทนทำให้เขาต้องมองจอเลยแถมเขายังมีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มทำจริงด้วยนะครับ
1: คือแบบมีความพร้อมให้เต็มที่เลยนะคะส่วนเวลาทำงานก็ชัดเจนมากวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา08:30ถึง17:30ค่ะ
2: ใช่ครับได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามมาตรฐานของบริษัทเลย
1: ทีนี้คุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเขากำหนดอายุไว้ที่18-40ปีค่ะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
2: แล้วก็ต้องสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะใครที่สนใจนะคะสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่มูลนิธิเลยค่ะ
2: อยู่ที่ซอยวัชรปานตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองโคราชนี่เองครับ
1: อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5x2 นิ้วจำนวน2รูปนะคะพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรคนพิการแล้วก็วุฒิการศึกษาไปให้พร้อมค่ะ
2: ถ้าอยากสอบถามข้อมูลก่อนเนี่ยโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์044-213-581หรือ090-927-2864
1: หรือจะส่งอีเมลไปก็ได้นะคะที่ cfbtkr@gmail.com ค่ะ
2: ครับผมเอาจริงๆถ้าเรามองเรื่องนี้ลึกลงไปนะครับเทคโนโลยีและการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ได้แค่สร้างรายได้นะครับ
1: มันทำอะไรได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันเป็นการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของคนตาบอดออกมาให้สังคมได้เห็นอย่างแท้จริงเลยครับลองคิดดูสิครับว่ายังมีอุตสาหกรรมไหนอีกบ้างที่กำลังพลาดบุคลากรชั้นยอดไปเพียงเพราะได้ไม่ได้อัปเดตสถานที่ทำงานให้เข้าถึงได
1: ้เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ผู้พิการสามารถทำใบขับขี่ได้หรือไม่นั้นตามกฎหมายแล้วผู้พิการนั้นสามารถทำใบขับขี่คนพิการได้ไม่ต่างไปจากคนปกติโดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้สำหรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์ความจุกระบอกสูบขนาดไม่เกิน110 cc ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์มีความรู้ความสามารถในการขับรถมีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่ให้เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้วไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสำหรับใบขับขี่รถยนต์ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีร่างกายที่ไม่บกพร่องเช่นตาบอดตาบอดสีหูหนวกแขนขาทั้งสองข้างทั้งนี้แม้จะมีข้อกำหนดว่าต้องมีร่างกายไม่บกพร่องแต่หากมีบัตรคนพิการก็สามารถติดต่อเพื่อขอสอบใบขับขี่คนพิการได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุว่าสามารถขับรถได้เช่นกรณีพิการทางตาใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กรมกำหนดโดยให้จักษุแพทย์เป็นผู้ออกใบรับรองกรณีที่พิการหูตึงหูหนวกแขนขาใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชำนาญการรักษาเฉพาะโรครับรองและอาจมีการสอบถามเพิ่มเติมควบคู่ไปกับดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ผ่านก็สามารถเริ่มต้นสอบใบขับขี่คนพิการได้ในกรณีที่สอบใบขับขี่ผู้พิการและรถมีการดัดแปลงให้ผู้พิการสามารถขับขี่ได้ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีการใช้อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการเช่นตุ้มช่วยหมุนที่พวงมาลัยคันเร่งมือเบรกที่มือและนำรถยนต์ของตนไปเองเนื่องจากรถยนต์ที่ทางกรมขนส่งให้ยืมอาจไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนอกจากนี้การสอบใบขับขี่คนพิการนั้นเมื่อต้องต่ออายุจะต้องมีการสอบคนพิการขับรถสำหรับใบขับขี่ใหม่ทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ายังสามารถขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญต้องมีการต่อพรบรถและมีการทำประกันรถยนต์คนพิการด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขับรถยนต์จึงมีการนำรถยนต์มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเช่นหากเป็นผู้พิการขาอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมช่วยเหลือให้สามารถใช้เบรกหรือคันเร่งได้โดยไม่ต้องใช้ขาหรือหากเป็นผู้พิการแขนอาจมีการเสริมอุปกรณ์ช่วยเหลือให้สามารถหมุนพวงมาลัยได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องเป็นการติดตั้งดัดแปลงจากช่างยนต์และวิศวะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การดัดแปลงรถดังกล่าวปลอดภัยสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนพร้อมปรึกษาควบคู่ไปด้วยว่าแบบไหนไม่ถึงขั้นผิดกฎหมายจนไม่สามารถทำประกันรถยนต์คนพิการได้ทั้งนี้สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วน1479คนพิการประชารัฐหรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อสอบถามข้อกฎหมายอื่นๆสำหรับคนพิการขับรถยนต์สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่คนพิการนั้น นอกจากเอกสารที่ต้องเตรียมอย่างบัตรประชาชนตัวจริงบัตรผู้พิการใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนและต้องเป็นใบรับรองจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อแสดงว่าร่างกายสามารถใช้งานในการบังคับรถได้และจะมีขั้นตอนต่างๆไม่ต่างกับผู้สอบใบขับขี่ทั่วไปดังนี้จองคิวทำใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมขนส่งทางบกติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำขอทำใบขับขี่คนพิการพร้อมเอกสารรับรองเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเช็คความพร้อมต่างๆเข้าอบรมใบขับขี่2ชั่วโมงสอบข้อเขียนโดยมีเงื่อนไขว่าผู้สอบจะต้องผ่าน 75% หรือต้องทำให้ได้23ข้อจาก30ข้อขึ้นไปในกรณีที่สอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวได้1ครั้งหากยังไม่ผ่านอีกต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไปสอบขับรถโดยผู้สอบใบขับขี่คนพิการจะต้องสอบทั้งหมด3ท่าได้แก่1ถอยหลังและเดินหน้าในทางตรง2จอดรถเทียบทางเท้าและ3ถอยเข้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายหากไม่ผ่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นคำขอสอบแก้ตัวเฉพาะท่าที่ไม่ผ่านได้และสุดท้ายชำระค่าธรรมเนียมพร้อมถ่ายรูปทำบัตรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคนพิการ1479และขอขอบคุณข้อมูลจาก www.rapidcare.com
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: ส่งค่ะ

งเพราะๆเป็นความสุขให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก38นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเรา2สถานีณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับสะดวกช่องทางใดก็สามารถฟังตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471นะครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงการเตรียมการที่จะจัดโครงการนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับคาดว่าน่าจะได้ทำสัญญาโครงการนะครับสัญญารับเงินโครงการในช่วงอาทิตย์นี้นะครับน่าจะไม่เลื่อนไปไหนแล้วนะครับก็สองโครงการนะครับที่เราได้รับการอนุมัติมาตั้งแต่ช่วงน่าจะเดือนมิถุนาอะไรประมาณนั้นนะครับมานานมากแล้วแต่ตัวงบประมาณยังพึ่งลงมานะครับก็จะได้รับการทำสัญญาแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมแล้วก็นำมาจัดให้กับสมาชิกนะครับในช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับตารางคร่าวๆที่เราวางแผนกันไว้ก็จะมี2โครงการโครงการแรกจะเป็นโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับโดยเป็นจำนวนหลักสูตรจำนวน10วันจัดขึ้นที่วางตารางคร่าวๆไว้ถ้าหากได้รับงบประมาณมาแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่25สิงหาคมนะครับวันอังคารไปจนถึงวันที่วันพฤหัสบดีที่3กันยายนประมาณ10วันตรงนี้ครับโดยท่านวิทยากรท่านสุชาติไดกระโทกท่านมาสอนด้วยตัวเองนะครับท่านนายกนะครับท่านมีความสามารถในเรื่องของงานหัตถกรรมนะครับก็ท่านจะมาสอนด้วยตัวเองในวันในโครงการนี้นะครับ25ถึง3กันยายนเดี๋ยวเปิดรับสมัครจะเป็นทางการตอนไหนจะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอันนี้เป็นการวางตารางคร่าวๆไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ได้รับงบประมาณมาเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้ท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับคาดว่าน่าจะไม่เลื่อนนะครับน่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่างๆนะครับเรื่องของให้ความรู้เรื่องของแผ่นดินไหวนะครับต้องทำตัวอย่างไรเจอน้ำท่วมเจอลมพายุนะครับเจอเหตุไฟไหม้นะครับจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะได้เป็นภาระของคนอื่นให้น้อยที่สุดนะครับสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ตรงนี้ที่เราวางตารางคร่าวๆไว้น่าจะเป็นช่วงวันที่12ถึง14กันยายนนะครับสำหรับโครงการนี้ตัวโครงการสาธารณภัยตรงนี้เราจะจัดที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับส่วนโครงการหัตถกรรมการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าเราจะจัดที่สมาคมเราเองนะครับอย่างไรเดี๋ยวรอการประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับต้องขออภัย
สมาชิกหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับก็ด้วยปัจจัยที่ทางสมาคมเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับก็คือเรื่องของงบประมาณจากทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการประจำจังหวัดมาแล้วนะครับแต่ตรงงบประมาณอาจจะที่จัดสรรมาในปีนี้อาจจะยังไม่เพียงพอก็จึงต้องมีการส่งไปขอจากส่วนกลางเพิ่มนะครับก็เลยอาจจะต้องล่าช้านิดนึงไม่ได้ล่าช้าเฉพาะสมาคมเรานะครับก็มีหลากหลายชมรมสมาคมในที่เกี่ยวข้องคนพิการในจังหวัดนครราชสีมาที่ของบจากทางกองทุนตรงนี้ก็ได้รับงบล่าช้ามาเช่นเดียวกันแต่ว่าทางด้านของเจ้าที่นะครับของสำนักงานพัฒนาสังคมของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดก็แจ้งมาแล้วว่าจะได้เรียกทำสัญญาในเดือนนี้ในเดือนนี้แล้วก็ในอาทิตย์นี้นะครับก็รออีกนิดนึงนะครับก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันก็เตรียมตัวกันไว้ครับเตรียมตัวกันไว้เลยถ้าเกิดประกาศปุ๊บจะได้ลงชื่อกันได้เลยนะครับสำหรับ2โครงการนี้จากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

ับรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงนี้ครับขอประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดต่อสมาคมถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข044-353-452 044-353-452 นะครับหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็081-616-2399ครับ081-616-2399ถ้าเกิดโทรมานะครับเราจะมีเจ้าที่รับโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำการของสมาคมเท่านั้นก็คือเวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.แล้วก็หยุดวันอาทิตย์นะครับทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมโทรมาก่อนหน้านั้นก่อน 8:30 น.หรือว่าหลัง 17:00 น.ก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยก็จะต้องรบกวนโทรซ้ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันและเวลาทำการนะครับหรือว่าสามารถฝากข้อความไว้ผ่านช่องทางต่างๆของสมาคมก็ได้ถ้าเกิดต้องการสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่งข้อความไว้ได้แล้วก็ LINE Official ก็ @nmabconnect นะครับตรงนี้ก็ส่งข้อความไว้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับในทั้ง2ช่องทางนี้นะครับแล้วก็2ช่องทางนี้ในเวลาทำการก็สามารถกดโทรมาพูดคุยกันได้อีกเช่นเดียวกันนะครับตามความสะดวกของท่านเลยนะครับจะติดต่อในรูปแบบใดนะครับเรามีช่องทางรองรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ในการติดตามข่าวสารจากทางสมาคมก็ติดตามได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาฝากกดถูกใจฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจของเราไว้ด้วยนะครับเพจแท้เพจจริงต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ทางด้านของนอกจากจะมีทางเพจ Facebook แล้วก็ยังมี Instagram นะครับ @tabod.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ TikTok เรื่องราวชาวบอดชาวตาบอดรวมไปถึงเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับแล้วก็นอกจากจะรับติดตามนะครับผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วก็ยังสามารถติดตามผ่านรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ที่จะออกอากาศในทุกๆช่วงเวลาครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ออกอากาศผ่าน2สถานีนี้นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็วิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายในทุกๆวันครับ15:00 น.ถึง16:00 น.ก็ยังสามารถติดตามเราได้อีก1รอบนะครับเป็นรายการแสงสว่างในความมืดวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับช่วงบ่าย15:00 น.ถึง16:00 น.ติดตามผ่าน3สถานีที่ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็ทางด้านของท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ยังมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับถ้าเกิดเป็นรายการแสงสว่างในความมืดก็ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับแล้วก็รายการ
เติมฝันปันสุขของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็วันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกันจะเป็นเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับก็คือวันพุธที่3ของเดือนนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้เราพบกัน4รอบเลยนะครับ 9:00 น.ถึง 10:00 น.แล้วก็ 11:00 น.ถึง 12:00 น. 14:00 น.ถึง 15:00 น.แล้วก็ 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามสถานีที่ท่านสะดวกที่ท่านสามารถรับฟังได้เลยนะครับหรือว่าฟังทุกๆรายการของสมาคมเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแต่ก็เข้าไปที่เว็บหลักก็จะมีทั้งหมดนะครับจะมีลิงก์หลักแล้วก็ลิงก์สำรองอยู่ที่หน้าเพจอยู่ที่หน้าเว็บของสมาคมนะครับก็สามารถฟังอันไหนได้ก็ฟังอันนั้นนะครับตามความสะดวกของท่านแล้วก็นอกจากรายการแสงสว่างในความมืดแล้วเราก็ยังมีรายการสาระดีๆอื่นๆนะครับให้ท่านได้รับฟังรายการเกี่ยวกับคนพิการนะครับซึ่งลิงก์สัญญาณสดจากหลากหลายสถานีที่มีรายการเกี่ยวกับคนพิการนะครับมาให้ท่านได้รับฟังรายการหนังสือเสียงนะครับในช่วงเวลา22:00 น.นะครับแล้วก็ช่วงเวลา19:30 น.ก็มีนะครับข่าวจากรีดิโอเจแปนนะครับก็สามารถรับฟังได้แล้วก็จะมีพอดคาสต์ดีๆจากทางด้านของไทย PBS Broadcast นะครับให้ท่านได้รับฟังแล้วก็รวมไปถึงช่วง8:30 น.ถึง9:00 น.ก็จะมีรายการจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สามารถรับฟังสาระของเราได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆข่าวต้นชั่วโมงให้ท่านได้รับฟังกันนะครับก็ฝากติดตามสถานี KRB Radio วิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นบริการดีๆจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาให้กับสมาชิกเราแล้วก็คนตาบอดทั่วประเทศสามารถเข้ามารับฟังได้นะครับร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราก็ยังสนับสนุนได้ตามช่องทางเดิมนะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรได้ที่044-353-452 044-353-452และ0816162399ครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พินสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไว้เวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภ.เมืองยะลายกระดับมาตรการเด็ดขาดห้ามพกปืน 100% กวาดล้างวัยรุ่นยามวิกาลคุมเข้มความปลอดภัยเมืองยะลาภายหลังรัฐบาลประกาศมาตรการเด็ดขาดห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถาน 100% สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้ขานรับและเดินหน้ายกระดับมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่นการรวมกลุ่มแข่งรถในทางและการมั่วสุมก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยามวิกาลพร้อมทั้งคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกชัดชัยศักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาพร้อมด้วยรองผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสารักษาดินแดนร่วมกันปล่อยแถวปฏิบัติการหน้าบริเวณหน้าลานโลตัสโกเฟรสเขตเทศบาลนครยะลาพร้อมกับเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังยึดมั่นในหลักยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ถูกเรียกตรวจสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองขณะนี้มุ่งเน้นการป้องกันเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและการแข่งขันรถในทางพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับนโยบายกวดขันอาวุธปืนตามคำสั่งของรัฐบาลโดยสภ.เมืองยะลาได้ยกระดับมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องโดยพบปัญหาการทะเลาะวิวาทบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปล่อยแถวและกวาดล้างเข้มข้นหลังเที่ยงคืนทุกวันผลการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถจับกุมอาวุธปืนได้แล้ว7กระบอกทั้งในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปโดยจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทำต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกับกวดขันวัยรุ่นที่ออกมานอกเคหสถานหลังเที่ยงคืนหากพบเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีจะเชิญผู้ปกครองมารับตัวตามมาตรการที่กำหนดบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดกับรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งรถผิดกฎหมายและรถที่ไม่มีหลักฐานแสดงโดยจะทำการตรวจยึดมาเก็บรักษาไว้ที่สภ.เมืองยะลาพร้อมออกใบสั่งปรับไม่เกิน 2,000 บาทต่อผู้ปกครองที่ยินยอมให้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีใบขับขี่นำรถมาขับขี่บนท้องถนนผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาได้ฝากความห่วงใยไปถึงผู้ปกครองและเยาวชนขอความร่วมมือให้บุตรหลานงดการออกนอกเคหสถานยามวิกาลหลังเที่ยงคืนเนื่องจากบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดการออกมายามค่ำคืนอาจเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุหรือเข้าไปพัวพันกับเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อทั้งตนเองและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต

0: โทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนพักผ่อนพักพวกก็แต้มฟังนะฉันจะอ่านอะไรให้ฟังแล้วจับเสียงให้ได้ว่ามีคำอะไรที่ออกเสียงเหมือนกันวันนี้อากาศแสนร้อนเรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้นอนหลับกันให้สบายตื่นแล้วผันผายหาพักพวกเรา
11: ฟังไม่ทันนะอ่านหมายอีกทีสิ
10: วันนี้อากาศแสนร้อนเรามาพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้นอนหลับกันให้สบายตื่นแล้วผันผายหาพักพวกเรา
11: ก็คำว่าพักผ่อนกับพักพวกไงแล้วมันเขียนเหมือนกันหรือเปล่า
10: ก็เพราะมันเขียนไม่เหมือนกันนะสิฉันถึงได้เอามาถาม
11: ฉันตอบได้แล้วเราไปพักผ่อนกันที่ใต้ต้นไม้เถอะตื่นแล้วเราจะได้ไปเล่นกับพักพวกของเรากันนะ
10: พักผ่อนคำว่าพักเขียนพอผ่านไม่หันอากาศกอไก่ส่วนพักพวกคำว่าพักเขียนพอผ่านรอหันคอควายคำสองคำนี้อ่านเหมือนกัน แต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกัน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมภายในสอบตจำนวน11หน่วยงานทั้งนี้การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบตครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้องและความดีงามการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมทั้ง11หน่วยงานจึงไม่เพียงเป็นการยกย่องหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นแต่ยังสะท้อนถึงผลสำเร็จของการร่วมกันวางรากฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายในสอบต.โดยเปิดพื้นที่ให้ความดีได้รับการมองเห็นได้รับการยอมรับและได้รับการสานต่อจนเกิดเป็นพลังจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมหล่อหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมแห่งความดีขององค์กร
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โ ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แ

0: คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ตอนฤาษีดัดตนวันนี้สีสวัสดิ์จะพาพวกเรามาดูอะไรที่วัดโพล่ะจ๊ะ
7: อุ๊ยทำไมมีรูปบ้านแปลกๆท่าประหลาดประหลาดอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะ
6: นี่แหละจ้ะที่ฉันบอกจะพาพวกเธอมาดูรูปปั้นพวกนี้เรียกว่าฤาษีดัดตนจ้ะ
7: ฤาษีดัดตนคืออะไรหรอ
6: ฤาษีดัดตนเป็นรูปปั้นแสดงแผนนวดร่างกายตามหลักวิชาแพทย์ของไทยโบราณแสดงท่าเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถ ที่ส่งผลให้ร่างกายคลายจากอาการโรคต่างๆแล้วฤาษีดัดตนมีมานานแล้วเหรอจ๊ะวิชาฤาษีดัดตนนี้ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีแสดงท่าดัดตนประดิษฐานไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววัดพระเชตุพนชำรุดทรุดโทรมมากจึงทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัดโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหมื่นนรงหาริรักษ์พระโอรสรัชกาลที่1เป็นแม่กองกำกับช่างหล่อรูปฤาษีแสดงท่าดัดตนจำนวน80ท่าเสร็จแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสนาอมาตย์และนักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งโครงประกอบรูปฤาษีดัดตนแม้พระองค์เองก็ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยแล้วจารึกโครงเหล่านั้นลงบนแผ่นศิลาติดไว้ตามผนังศาลารายรอบวัดและให้จดโครงทั้งนั้นลงในหนังสือสมุดไทยพร้อมวาดรูปฤาษีไว้ด้วยรูปฤาษีดัดตนทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเป็นตำราวิชาการไว้ในที่สาธารณะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นเข้าถึงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและครอบครัวดังปรากฏข้อความในโครงบทหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยไว้ว่าเป็นประโยชน์นรชาติสิ้นศพสถานเฉกเช่นโอสถทานท่านให้ทูลเพิ่มพุทธสมภารสมโภชพระนาประกาศพระเกียรติยศไว้ตราฟ้าดินสูงเป็นเวลายาวนานถึง175ปีแล้วที่มีการสร้างรูปฤาษีดัดตนจึงกล่าวได้ว่ารูปหล่อโลหะฤาษีดัดตนเป็นพระราชมรดกทางวิชาการแพทย์แผนไทย
8: เพราะอย่างนี้วัดโพถึงได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยเรานี่เองจริงไหมก้าวแต้ม
7: ว้าวช่วยด้วยก้าวแต้มทำท่าตามรูปฤาษีดัดตนแล้วกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะ
8: วิชาเหล่านี้มีครูบาอาจารย์ต้องศึกษาเรียนรู้มาทำเองมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะก้าวแต้ม
7: โอ้ยอย่าเพิ่งดูกันสิมาช่วยก้าวแต้มก่อน
8: อยู่แบบนี้ก็น่ารักดีนะเดินไม่ได้ก็กลิ้งตามมาก็แล้วกันนะก้าวแต้ม ไปละ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ชวนปักหมุดเช็คอินงานใหญ่แห่งปีไบค์คอฟฟี่คลับ2569รวมพลคนกาแฟคาราวานบิ๊กไบค์และงานคราฟชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นร้อยเรียงสู่ระดับสากลระหว่างวันที่22-23สิงหาคม2569นี้ณสนามนกเขาชวาเสียงอาเซียนบริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลางานนี้รวบรวมเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชุมชนคนรักกาแฟงานศิลปะหัตถกรรมและสายลมสองล้อไว้อย่างลงตัวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะคาราวานบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียกว่า300คันสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดภายในงานการแข่งขันดริปกาแฟระดับประเทศสนามยะลาสุดเข้มข้นเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อหน้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการเปิดตัว Coffee Map รวบรวมลายแทงขุมทรัพย์ร้านกาแฟเด็ดทั่วชายแดนใต้ให้นักท่องเที่ยวตามรอยได้ง่ายๆแฟชั่นแอนด์งานคราฟชมการสาธิตแรปปิ้งการออกแบบชุดแฟชั่นจากผ้าท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมเสียงไวโอลินบรรเลงสุดคลาสสิกเวิร์กช็อปสายความรู้เรียนรู้เรื่องเซนซอรี่กลิ่นรสชาติกาแฟมัทฉะและงานหัตถกรรมเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพได้จริงและคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันต้อนรับขบวนบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางโดยปักหมุดวันเดินทาง 22-23 สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:30 น.ณสนามนกเขาชวาเสียงอาเซียนศูนย์ขวัญเมืองจังหวัดยะลามาร่วมสัมผัสเสน่ห์ชายแดนใต้กระจายรายได้สู่ชุมชนและเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนแคบหมู
1: ใจดีมาดูอะไรนี่สิพี่พศซื้อมาจากเชียงใหม่บอกว่าเป็นแคบหมู
2: ไม่เห็นมีหมูเลยนี
1: ่นั่นสิแคบหมูหมูทำยังไงให้มันแคบล่ะครับ
0: แคบหมูนี่เป็นอาหารทางภาคเหนือจ้าเพราะเขาเอาหนังหมูหรือหนังหมูติดมันมาทอดให้พองกรอบเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือกินเล่นๆก็ได้
2: ใจดีเคยได้ยินบางคนเรียกว่าแคบหมูเขาเรียกผิดหรือเปล่าคะ
0: คำว่าแคบหมูเขียนด้วยสระแอคอควายบอใบไม้หอหีบมอม้าสระอูไม่ต้องใส่ไม้แต่คูหรือไม้เอกแต่บางคนอาจจะออกเสียงสั้นเป็นแคบหมูจ้ะ
2: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

็คิดยิ่งรับแกก็น้ำตาไหลไม่ได้ทราบถึงใจจะร้องไห้ต้องให้คิดแม่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สบน.เดินหน้าโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตาเตรียมลงนามสัญญา31สิงหาคม2569กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1,080 วันสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทธนาคารโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยทั้ง2โครงการมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการเดินทางลดต้นทุนด้านคมนาคมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากับธนาคารโลกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้และให้กรมทางหลวงชนบทสามารถลงนามสัญญาก่อสร้างได้ภายในปีนี้และหากขั้นตอนต่างๆเป็นไปตามแผนคาดว่าจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน 1,080 วันหรือประมาณ2ปี11เดือนและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานช่วงวันที่14ถึง15สิงหาคม2572สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลาและพัทลุงจากเดิมเกือบ2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจะเชื่อมจากฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยซึ่งมีสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะลันตาใหญ่อยู่แล้วช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์และระยะเวลารอคอยจากเดิมอาจใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเหลือไม่เกิน5นาทีโดยธนาคารโลกมองว่าทั้ง2โครงการเป็นแบบอย่างระดับโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 25,000 ตำแหน่งและช่วยให้ประชาชนกว่า 320,000 คนเข้าถึงสถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานที่ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยโครงการทั้ง2โครงการผ่านกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุไว้ในแบบก่อสร้างและข้อกำหนดสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวและเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิระวดีที่เหลืออยู่ประมาณ 14-20 ตัวจึงมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจและชุมชนภายใต้มาตรฐาน ESS พร้อมมาตรการติดตามการเคลื่อนไหวของโลมาระบบดักตะกอนป้องกันน้ำขุ่นและควบคุมสารปนเปื้อนตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อมโยงพื้นที่ภาคใต้ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหา

0: กรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ย
12: ตอนเด็กดีต้องกตัญญู
13: ขอโทษนะครับ
14: อ้าวครูขวัญ
13: สวัสดีครับคุณครู
14: เอ๋ยใช่ไหมจ๊ะแล้วเธอมาทำอะไรที่โรงพยาบาลล่ะ
13: คุณแม่ไม่สบายครับผมจึงมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะครับ
14: เอ๋ยเธอน่าช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะมีความกตัญญูกตเวทีรู้พระคุณของพ่อแม่แล้วก็รู้จักดูแลท่านยามเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าเด็กๆเป็นแบบนี้ทุกคนก็คงจะดีสินะจ๊ะ
12: อ๋อกตัญญูกตเวทีก็คือการรู้คุณและรู้จักตอบแทนคุณเหรอครับผมจะเป็นเด็กดีตลอดไปครับคุณครูเดี๋ยวผมขอตัวไปดูแลคุณแม่ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณครู

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบจ.สงขลาชี้ตลาดกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยยังมีโอกาสโตย้ำการส่งเสริมต้องเกิดผลจริงนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานเพื่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมสะบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัล2026หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านนากันตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมนายกอบจ.สงขลากล่าวว่ากาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูงโดยปัจจุบันความต้องการกาแฟโรบัสต้าอยู่ที่ประมาณ40ตันต่อปีขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ผลิตได้ประมาณ10ตันต่อปีสะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องทางการตลาดอีกประมาณ30ตันต่อปีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่พร้อมกันนี้นายกอบจ.สงขลาได้ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่หยุดอยู่เพียงกิจกรรมหรือคำกล่าวแต่ต้องนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มรายได้การสร้างอาชีพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้สะบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัล2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยและสินค้าเกษตรของจังหวัดสงขลาสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMA

0: B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: เป็นดอกเหล่า
3: วันนี้ฉันไปเล่นแถวปากซอยเต๋อห่านมันวิ่งเข้ามาทำท่าจะจิกฉัน
4: เจ้าของห่านผมขาวๆใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่จ้าผมขาวๆขาวเหมือนอะไรนะ
4: เขาเรียกว่าขาวเหมือนดอกเหล่า
3: ใช่ๆผมขาวเหมือนดอกเหล่าทำไมเขาพูดว่าผมขาวเหมือนดอกเหล่าล่ะดอกเหล่าเป็นยังไงอะจ๊ะ
4: ดอกเหล่าก็คือดอกของต้นเหล่าเธอเคยเห็นต้นเหล่าไหมเขาว่าเป็นไม้ล้มลุกฉันเคยเห็นขึ้นเป็นแถวริมทาง
3: ดอกเหล้าสีขาวๆเหมือนผมคนแก่หรือจ๊ะ
4: ใช่ดอกเหล้าสีขาวเขาจึงเอามาเปรียบกับผมคนแก่ที่มีสีขาวว่าผมขาวเป็นดอกเหล้าถ้าผมเริ่มขาวไม่เรียกว่าผมขาวเหมือนดอกเหล้าผมขาวเหมือนดอกเหล้าคือขาวทั้งศีรษะมีดำแซมบ้าง
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ
6: รู้รักภาษาไทย
7: พัฒนาและฝึกอบรมดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะบทบาทที่3นะคะจะเป็นการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะคะสำหรับคนพิการค่ะบทบาทที่4ค่ะจะเป็นการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะบทบาทที่5ค่ะจะเป็นการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนนะคะข้อที่6ค่ะเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะข้อที่7ค่ะจะเป็นการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดของเราค่ะและบทบาทสุดท้ายนะคะบทบาทที่8ค่ะจะเป็นภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์เราก็ยังมีภาระหน้าที่อื่นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการด้วยกันค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2553ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตามปกติค่ะข้อที่2ค่ะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและของเอกชนค่ะข้อที่3นะคะจะเป็นการจัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะข้อที่4ค่ะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความเหมาะสมค่ะข้อที่5ค่ะจะเป็นการประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรด้านคนพิการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะสามารถพัฒนาสนับสนุนและจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของภาครัฐและของเอกชนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะมีนักเรียนมารับบริการทั้งสิ้น858คนนะคะโดยประมาณนะคะข้อมูลณปัจจุบันนะคะซึ่งมีรูปแบบการให้บริการ3รูปแบบด้วยกันค่ะคือการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะคือเป็นการบริการให้ไปแล้วก็ไปกลับเองนั่นเองนะคะ2นะคะจะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะ3ค่ะเป็นการให้บริการที่บ้านนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษและให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกนะคะที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับค่ะก็จะเป็นช่วงเช้าก็จะมีผู้ปกครองมาส่งค่ะส่วน ตอนเย็นก็จะรับกลับบ้านนะคะค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะแบ่งห้องเรียนเป็นห้องเตรียมความพร้อมด้วยการ13ห้องเรียนและห้องบริการ2เสริม5ห้องเรียนดังต่อไปนี้ค่ะห้องเรียนเตรียมความพร้อม13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนห้องออทิสติก7ห้องเรียนห้องสติปัญญา2ห้องเรียนห้องร่างกาย1ห้องเรียนห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนและห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนค่ะส่วนห้องเสริมนะคะจะมี5ห้องก็คือห้องธารบำบัด1ห้องเรียนค่ะห้องกายภาพบำบัดห้องแพทย์แผนไทยแล้วก็ห้องแก้ไขการพูด2ห้องเรียนค่ะค่ะสำหรับช่วงเช้านะคะเวลา 8:15 นะคะก็เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระนะคะและมีกิจกรรมวงกลมและการเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมแต่ละวันเราก็จะมีตามดังนี้ค่ะวันจันทร์จะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหววันอังคารกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงค่ะวันพุธกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายวันพฤหัสจะเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและวันศุกร์นะคะจะเป็นกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านนะคะเมื่อเสร็จกิจกรรมจะเข้าเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเราจะเข้าแถวเพื่อแยกเข้าห้องเรียนของตัวเองค่ะแล้วก็เวลา 11:15 ถึง 11:45 นะคะเราจะมีการรับประทานอาหารกลางวันค่ะแล้วก็เวลา 13:00 ตรงนะคะเด็กๆที่นอนก็จะเข้านอนเลยค่ะค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 13:30 นะคะเด็กโตหรือเด็กที่ไม่นอนจะมีกิจกรรมช่วงบ่ายเสริมให้น้องตามวันเช่นกันนะคะวันจันทร์จะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียค่ะวันอังคารจะเป็นกิจกรรมศิลปะวันพุธกิจกรรมดนตรีวันพฤหัสกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ช่วงบ่ายนะคะคุณครูจะมีการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่ไม่ได้รับมาที่ไม่ได้มารับบริการตามบ้านเลยค่ะ
2: ค
7: ่ะส่วนเด็กห้องเปลี่ยนผ่านนะคะจะมีการเรียนการสอนตามปกติเต็มวันเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่การส่งต่อหรือสถานศึกษาที่สูงขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาฟังการให้บริการหน่วยบริการกับคุณครูบอล นะคะ
2: เชิญค่ะ
5: ค่ะการให้บริการของหน่วยบริการนะคะก็คือจะเป็นการให้บริการคล้ายๆกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
2: ที่
5: ศูนย์ใหญ่เลยนะคะก็คือจะเป็นช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งแล้วก็ช่วงเย็นผู้ปกครองมารับในช่วงเวลา 8:30 นะคะก็จะมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแล้วจะมีกิจกรรมนันทนาการเสริมทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP นะคะเวลา 11:30 ก็คือจะมีการรับประทานอาหารกลางวันนะคะสำหรับหน่วยบริการนะคะที่เป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถรับบริการที่ศูนย์ใหญ่ได้นะคะก็คือผู้ปกครองสามารถพาเด็กไปรับบริการที่หน่วยบริการประจำอำเภอได้เลยนะคะซึ่งหน่วยบริการประจำอำเภอก็จะมีทั้งหมด21หน่วยนะคะก็คือจะมีหน่วยบริการยางชุมน้อยหน่วยบริการกันทราลมหน่วยบริการพายุหน่วยบริการน้ำเกลี้ยงหน่วยบริการโนนคูนหน่วยบริการราศีสไลด์นะคะแล้วก็หน่วยบริการห้วยทับทันหน่วยบริการอุทุมพรหน่วยบริการขู่ขันหน่วยบริการปางกู่หน่วยบริการภูสิงห์หน่วยบริการไผ่ปึงหน่วยบริการวังหินหน่วยบริการกันทลักษ์หน่วยบริการศรีรัตนะหน่วยบริการเบญจลักษ์หน่วยบริการขุนหารหน่วยบริการโพศีสุวรรณหน่วยบริการบึงบูรและแล้วก็ศิลาราชแล้วก็เมืองจันทร์นะคะทีนี้การให้บริการนะคะจะมีการให้บริการตามบ้านนะคะก็จะเป็นการให้บริการสำหรับเด็กที่พิการรุนแรงนะคะซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้เป็นเด็กที่พิการนอนติดเตียงนะคะก็คือหรือมีข้อจำกัดในการฝึกไม่สามารถฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นประเภทความพิการหรือโรคมีโรคประจำตัวหรือประจำตัวของผู้เรียนเองนะคะก็จะมีคุณครูประจำหน่วยบริการทั้งหน่วยบริการประจำอำเภอแล้วก็ทั้งในศูนย์ใหญ่นะคะจะมีการไปติดตามกำกับดูแลและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองนะคะในการให้ความช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนในแต่ละวันโดยสอดแทรกกิจกรรมให้ผู้ปกครองเป็นผู้ฝึก ผู้เรียนในกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนเองนะคะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะกลับมาสู่ช่วงที่2กับคุณครูแอนค่ะ

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษานะคะศูนย์ของเรานะคะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะในระยะแรกเริ่มนะคะหรือแรกพบความพิการนะคะในระดับเป็นการเตรียมความพร้อมทั้ง9ประเภทนะคะทางการศึกษาค่ะได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะคะหรือการเคลื่อนไหวสุขภาพนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษานะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ค่ะบุคคลออทิสติกค่ะและก็บุคคลพิการสอนนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าให้ผู้เรียนนะคะในทุกทักษะและก็ทุกด้านค่ะถ้าผู้ปกครองนะคะท่านใดสงสัยว่าลูกหลานของท่านนะคะมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยนะคะสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะซึ่งศูนย์ของเรานะคะมีนักสหวิชาชีพนะคะที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะคะเวลาท่านมาที่ศูนย์ของเรานะคะให้นำเด็กมาด้วยนะคะเพื่อที่จะคุณครูแล้วก็นักสหวิชาชีพของเราจะได้มีการสังเกตมีการประเมินแล้วก็มีการคัดกรองพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองนะคะไม่สะดวกที่จะพาเด็กมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของเราในจังหวัดตัวเมืองนะคะท่านสามารถพาบุตรหลานของท่านไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่คุณครูบอลได้เอ่ยไปแล้วนะคะหรือถ้าท่านไม่ทราบข้อมูลก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าหน่วยบริการตั้งอยู่ที่ไหนได้นะคะที่หมายเลข0456174001นะคะอีกเบอร์นะคะ0456171117นะคะเพื่อที่จะให้คุณครูนะคะหรือนักสหของเราที่อยู่ประจำหน่วยตามอำเภอของท่านนะคะลงไปรับผิดชอบแล้วก็ลงติดตามหรือไปรับสมัครท่านนะคะเวลาสมัครนะคะท่านมาได้ในเวลาวันและเวลาราชการนะคะสำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาด้วยนะคะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสำเนาสูติบัตรเด็กค่ะสำเนาบัตรพิการของเด็กนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นเอกสารรับรองทางการแพทย์นะคะให้ท่านนำมาด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์ของเรานะคะมีการให้บริการนะตามกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มซึ่งเราเรียกว่าขั้นตอน EI มีทั้งหมด9ขั้นตอนนะคะแล้วก็ขั้นตอนแรกเป็นการค้นหานะคะศูนย์ของเรานะคะมีการดำเนินการค้นหา2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเป็นการออกค้นหาโดยมีข้อมูลมาก่อนอาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาลพมจ.หรือผู้ใหญ่บ้านนี้นะคะเรารับข้อมูลมาแล้วก็รูปแบบที่2เป็นการออกค้นหาโดยไม่มีข้อมูลอาจจะลงไปสอบถามเกี่ยวกับชุมชนหมู่บ้านนะคะว่ามีเด็กพิเศษหรือไม่นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปค่ะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลไปประกอบวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการวางแผนขั้นตอน EI ของเรานะคะการเตรียมดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานก็จะมีการสังเกตนะคะการสัมภาษณ์การซักประวัตินะคะสังคมมิติค่ะรวมถึงการเยี่ยมบ้านนะคะโดยแต่ละวิธีนะคะใช้หลักการดำเนินการ PDCA ประกอบด้วยนะคะเป็นการวางแผนแล้วก็การจัดทำแผนในการเก็บข้อมูลนะคะดำเนินการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลรวมถึงบันทึกข้อมูลสารสนเทศนะคะและขั้นตอนที่3นะคะเป็นการคัดกรองประเภทความพิการค่ะเป็นการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องแยกออกจากเด็กทั่วไปนะคะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือมีอัตราเสี่ยงสูงในการความผิดปกติหรือไม่นะคะการคัดกรองนี้นะคะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้นนะคะแล้วก็มักจะพิจารณาว่าเด็กมีลักษณะอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้เช่นมีความพิการมีความบกพร่องหรือมีศักยภาพที่จำเป็นหรือไม่นะคะจุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการนะคะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะสามารถแบ่งการคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษาออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นการคัดกรองประเภทความพิการอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็การคัดกรองแบบไม่เป็นทางการค่ะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะเป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบนะคะพัฒนาการของเด็กทั่วไปในแต่ละด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาค่ะรวมถึงทักษะพื้นฐานทั้งหมด6ทักษะนะคะแล้วก็ทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการด้วยนะคะโดยทักษะพื้นฐานทั้งหมด6ทักษะนะคะก็จะมีทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาค่ะทักษะทางสังคมและอารมณ์นะคะแล้วก็ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการค่ะการประเมินความสามารถพื้นฐานก็มีการแบ่งเป็น2รูปแบบเช่นกันนะคะเป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการค่ะสำหรับขั้นตอนที่5นะคะเป็นการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่าแผน IEP นะคะแล้วก็มีขั้นตอนการจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวด้วยและก็มีแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่าแผน ICP นะคะสำหรับการจัดทำแผนIEP นะคะเป็นแผนซึ่งกำหนดแนวทางนะคะการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะให้เด็กพิการโดยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะจะตระหนักถึงรับผิดชอบเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะรวมทั้งมีแนวทางในการจัดหานะคะหรือจัดบริการสอนจัดบริการเสริมให้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเด็กนะคะตลอดจนกำหนดเทคโนโลยีค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาด้วยค่ะแล้วก็ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดก็จะมีการทั้งหมดอยู่8ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปนะคะแล้วก็ข้อมูลทางการแพทย์หรือด้านการสุขภาพค่ะแล้วก็ข้อมูลทางการศึกษาว่าเคยศึกษาที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็ที่4นะเป็นข้อมูลจำเป็นนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5เป็นการวางแผนการจัดการศึกษาค่ะขั้นตอนที่6นะคะเป็นความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาค่ะส่วนขั้นตอนที่7นะคะเป็นขั้นตอนคณะกรรมการการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่8ค่ะเป็นความเห็นชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เรียนนะคะส่วนการจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัวหรือเราเรียกว่าแผน IFSP นะคะเป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือเด็กพิการนะคะและครอบครัวค่ะตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องนะคะในการจัดทำแผนนี้นะคะจะมีการจัดทำแผนประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆค่ะที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะรวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะองค์ประกอบของการประสานงานนี้นะคะจะมีความหลากหลายในการให้บริการนะคะของนักสหวิชาการต่างอาชีพต่างๆนะคะที่มีความสำคัญต่อการให้บริการช่วยเหลือในแผนนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวนะคะที่มารับบริการนะคะรวมถึงความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญนักสหวิชาชีพมาวางแผนร่วมกันนะคะในการปฏิบัติงานประสานงานบริการทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมนะคะประสานงานให้ข้อมูลสนับสนุนรวมถึงช่วยเหลือแล้วก็ความต้องการจำเป็นพิเศษนะคะจึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จนะคะสำหรับการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือเราเรียกว่าแผนITP นะคะเป็นการนำเอาผลวิเคราะห์ของผู้เรียนนะคะในแล้วก็ในโรงเรียนใหม่นะคะมากำหนดเป็นแนวทางการเปลี่ยนผ่านเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะก่อนส่งต่อเข้าสู่สถานศึกษาขั้นสูงต่อไปนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆนะคะจากทางรายการช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอน EI ในข้อต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะโลกใบเล็กของเด็กพิเศษช่วงนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับการให้บริการผู้เรียนตามกระบวนการให้ช่วยเหลือให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะหรือว่า EI 9ขั้นตอนนะคะเราจะไปต่อกันในข้อที่6นะคะ6การจัดการให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นแต่ละประเภทความพิการนะคะเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวโดยคำนึงถึงความสามารถปัจจุบันและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีพุทธศักราช 2569 ผู้สอนเข้าใจในหลักการจัดกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กพิการเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการ PDCA 7การประเมินความก้าวหน้านะคะผู้รับผิดชอบต้องมีการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กการสัมภาษณ์การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กแฟ้มผลงานการใช้แบบประเมินผลการพัฒนาผลพัฒนาการการเขียนบันทึกการทำสังคมมิติการใช้แบบทดสอบโดยครูการศึกษาพิเศษนะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบนักสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องนะคะจะมีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีพ่อแม่นะคะหรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและร่วมตัดสินใจในการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมซึ่งควรจะมีการประเมินอย่างน้อยปีละ1ครั้งถ้าผู้เรียนนะคะผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในแผน IEP IFSP แล้วก็ ITP นะคะดำเนินการพิจารณาถ่ายโอนข้อมูลและส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนถ้าผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะในแผนคณะทำงานประชุมทบทวนปรับปรุงแผนและดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนใหม่ต่อมาข้อที่8นะคะการนิเทศการประเมินผลและการส่งต่อจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำครูนักศึกษาวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการได้รับการพัฒนาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ส่วนการติดตามจะเป็นการตรวจสอบการจัดบริการให้เป็นไปตามระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นการจัดโปรแกรมการได้รับและใช้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษารวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นสุดท้ายนะคะข้อที่9ติดตามภายหลังการส่งต่อการติดตามภายหลังการส่งต่อนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคณะทำงานนะคะจะออกนิเทศติดตามผู้เรียนหลังการส่งต่ออย่างน้อย2เดือนเพื่อปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาและอยู่ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆได้อย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะท่านใดนะคะที่สนใจบริจาคสิ่งของขนมอาหารเครื่องใช้นะคะสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะและก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะที่อยู่ตามอำเภอนะคะตามหน่วยบริการทั้ง21อำเภอนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่045-617-401 045-617-117นะคะได้และท างศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคสิ่งของให้ลูกๆของพวกเรานะคะขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจของชาวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะเนื่องจากได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2569นะคะในระดับดีเด่นนะคะเกียรติบัตรนะคะเหรียญทองนะคะก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นติดต่อกันเป็นระยะเวลา4ปีนะคะรางวัลนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการดูแลและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยนะคะความสำเร็จดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือของคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนทุกและก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะจนทำให้นะคะได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย4ปีซ้อนเลยนะคะ
1: ค่ะค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะทางศูนย์ของเรานะคะจะมีกิจกรรมวันแม่ใช่ไหมคะครูแอนคะ
2: เป็นการจัดย้อนหลังค่ะ
1: ค่ะ
2: ในช่วงวันจริงเราติดภารกิจนะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้บริหารก็เดินทางไปราชการพอดีท่านเดินทางกลับมาเราเลยจัด
1: ในวันพรุ่งนี
2: ้
1: ค่ะค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมตักบาตรด้วยใช่ไหมคะตอนเช้าค่ะแล้วก็ช่วงสักประมาณหลังจากที่เสร็จจากกิจกรรมตักบาตรก็จะมีการจัดกิจกรรมภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเนาะได้รู้ได้รู้จักบุญคุณหรือว่าได้รู้จักประโยชน์ของวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2569ของเราค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมวันกิจกรรมอะไรนะคะวันทุกวันอังคารใช่ไหมคะก็จะมีกิจกรรมตักบาตรที่ร่วมกับของจังหวัดของเรานะคะที่สถานที่ไหนนะคะครูแอน
2: จัดที่เกาะกลางน้ำของเรานะคะทุกวันอังคารของสัปดาห์นะคะเวลา 7:00 นนะคะคณะครูแล้วก็บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะก็เข้าร่วมเป็นกิจกรรมของทางจังหวัดนะคะเป็นกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรนะคะทำความดีวิถีพอเพียงค่ะตามโครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองนะคะณลานโคปุระเกาะห้วยน้ำคำของเราค่ะทุกวันอังคารของเราคณะคุณครูแล้วก็บุคลากรก็จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะวันอังคารนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็น่าจะมีข่าวสารครบเรียบร้อยที่ประชาสัมพันธ์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเพียงเท่านี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโลกใบเล็กของเด็กพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะที่ทำให้พวกเราวันนี้นะคะได้มีโอกาสดีๆมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิเศษของเรานะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะช่วงนี้เราทั้ง3ท่านอีกท่านหนึ่งไปทำธุระนะคะต้องขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียดายเองพร้อม
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: มนร.จับมือภาคีเครือข่ายจัดโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเชิงสหวิทยากรหนุนเยาวชนใต้เสริมความเข้าใจลดความเหลื่อมล้ำสู่สันติภาพที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือมนร.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์และชมรมจิตอาสาจัดโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเชิงสหวิทยากรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในสังคมภาคใต้ชายแดนหน้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนใต้สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อจุดร่วมจุดต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามและผู้มีเชื้อสายจีนรวมถึงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรมอาหารร่วมถิ่นของกินร่วมรากที่นำอาหารท้องถิ่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละวัฒนธรรมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสอบต.และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพการลดความเหลื่อมล้ำและการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความพร้อมในการทำงานและดำเนินชีวิตท่ามกลางความหลากหลายตลอดจนเป็นแกนนำพลังบวกในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทย

0: ไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนรับซื้อของโจร
10: อ้าวนะเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ดูทางเดี๋ยวก็สะดุดล้มมาหรอก
11: สวัสดีครับผู้ใหญ่พอดีมีคนเอานาฬิกามาขายต่อให้ผมอ่ะผมว่าจะซื้อให้เมียดีใจซะหน่อยนี่นี่ยี่ห้อนี้ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาขายกันราคาละ 20,000 บาทเชียวนะแต่คนขายอ่ะเขาบอกว่ากำลังเดือดร้อนต้องใช้เงินด่วนก็เลยเอามาขายต่อให้ผมแค่ 5,000 เองนี่ไงรูปนาฬิกาเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาของจริงมาให้ดูนะ
10: เฮ้ยแล้วเองไปซื้อเข้ามาไม่กลัวเขาหลอกเอาของปลอมมาขายหรือไงลาย ้แรงกว่านั้นถ้าเกิดนาฬิกาเรือนนี้ถูกขโมยมาขายต่อ

0: เองมีความผิดข้อหารับของโจรเลยนะ
1: เอาเล
0: ย
2: ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปรับซื้อของโจรมามีโทษต้องจำคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะถ้าตำรวจเขาสืบไปสืบมาเจ้าของตัวจริงเขาบาดเจ็บหรือโดนฆ่าตายมีโทษหนักกว่าเดิมต้องติดคุก 5-15 ปีแล้วโดนปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 300,000 บาทเลยนะคะของก็ไม่ได้ใช้โดนตำรวจจับแล้วยังต้องหาเงินมาชดใช้อีกนะคะ
0: ถ้าเป็นแบบนี้เมียเองเซอร์ไพรส์แน่นอนทางที่ดีเองน่าจะดูให้ดีก่อนค่อยตัดสินใจซื้อจะดีกว่าหรือไม่ก็ไปซื้อของมือหนึ่งเอาถึงจะคนละยี่ห้อแต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะ
3: เอ้ยงั้นผมไม่ควรซื้อไว้เนาะผมโทรไปบอกเขาก่อนดีกว่าว่าไม่ซื้อแล้วของโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้กลัวเมียเซอร์ไพรส
4: ์หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ใต้ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้นะครับทุกวันเลยนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอเมืองฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอโนนแดงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์ขออภัยท้องถิ่นปะทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอปะทายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ยังสามารถรับฟังรายการของเราผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ครับแล้วก็ยังรับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471 0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับแล้วก็ประกาศรับสมัครงานนะครับสำหรับคนตาบอดเราในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือโครงการของ AS นะครับเป็นคอลเซ็นเตอร์ของ AS ซึ่งดูแลโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สาขานครราชสีมานะครับได้ประกาศออกมารับคนตาบอดเราเข้าทำงานในตำแหน่งคอลเซ็นเตอร์นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามองไม่เห็นหน้าจอเลยเนี่ยเราจะทำงานออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แบบซับซ้อนๆได้อย่างไง
2: โหฟังดูท้าทายมากเลยนะคะแต่คือวันนี้เรามีคำตอบค่ะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วในโคราชบ้านเรา
1: น่าสนใจมากครับแต่ก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องนั้นผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update นะครับ
2: ซึ่งก็เป็นช่วงพิเศษในรายการแสงสว่างในความมืดใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับรายการเราออกอากาศให้ฟังกันทุกวันเลยตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นครับ
2: ค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะคะ
1: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยครับ
2: รวมถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
1: รายการดีๆแบบนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: วันนี้เรามีข้อมูลอัดแน่นเลยนะคะทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วก็โอกาสทองเรื่องอาชีพค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันที่เข็มทิศชีวิตประจำวันอย่างสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าข้อมูลของวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569เนี่ยทำไมโคราชบ้านเราถึงดูอึมครึมจังเลยครับ
2: คือว่าสาเหตุหลักเลยนะคะตอนนี้มีร่องมรสุมกำลังพาดผ่านตอนบนของประเทศค่ะ
1: อ๋อร่องมรสุมนี่เอง
2: ใช่ค่ะมันทำงานเหมือนแบบเป็นทางด่วนที่ดึงเอาความชื้นเข้ามาปะทะกันพอมันรวมตัวกันก็กลายเป็นเมฆฝนภาคอีสานก็เลยรับไปเต็มๆเลยค่ะ
1: แล้วเฉพาะในโคราชนี่โอกาสเจอฝนเยอะไหมครับเนี่ย
2: สำหรับจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง 60% ของพื้นที่เลยนะคะ
1: 60% เลยนะครับแบบนี้ใครออกไปทำธุระก็ต้องมีร่มติดกระเป๋าไว้เลยแล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะครับร้อนไหม
2: อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าเย็นสบายกำลังดีเลย
1: 25องศานี่ผมนอนหลับสบายเลยครับ
2: แต่ว่าช่วงกลางวันก็จะร้อนขึ้นไปแตะสูงสุดที่33องศาเซลเซียสนะคะ
1: แล้วภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับเผื่อมีใครกำลังจัดกระเป๋าจะเดินทางไปต่างจังหวัด
2: ได้เลยค่ะเอาแบบสรุปกระชับชับนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% เท่าๆกันค่ะ
1: แปลว่าตกพอๆกับโคราชเลยแล้วภาคอื่นล่ะครับ
2: ส่วนภาคกลางมีฝน 40% ค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยที่สุดอยู่ที่ 30% ค่ะ
1: ถ้าใครอยากสอบถามสภาพอากาศเพิ่มเติมแบบเจาะจงพื้นที่โทรไปที่ไหนได้บ้างครับ
2: แนะนำให้ทอสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะเบอร์1182ค่ะ
1: 1182นะครับคือพอฝนตกบ่อยแบบ 60% เนี่ยผมว่าการเดินทางไปทำงานนี่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะครับ
2: จริงที่สุดเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นคนตาบอดหรือคนพิการด้วยนะคะการมีงานประจำที่ทำในออฟฟิศมั่นคงช่วงหน้าฝนแบบนี้คือทางเลือกที่ดีมากๆค่ะ
1: ใช่เลยครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับข่าวรับสมัครงานที่เราเกริ่นกันไว้ตอนต้นพอดีเลยคืองานนี้เป็นงานออฟฟิศที่เปิดรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
2: เป็นโอกาสทองเลยล่ะค่ะตอนนี้โครงการ AIS Call Center กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน4อัตราค่ะ
1: 4อัตรานะครับแล้วรายได้หรือเวลาทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: ได้ค่าจ้าง 12,000 บาทต่อเดือนค่ะทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.ค่ะ
1: ก็คือเป็นเวลาออฟฟิศปกติเลยหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมครับ
2: ใช่ค่ะหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวครับแล้วเงื่อนไขการรับสมัครเนี่ยมีกำหนดไหมครับว่ารับใครบ้าง
2: ตรงนี้สำคัญมากค่ะเขาเปิดรับเฉพาะคนตาบอดนะคะไม่ว่าจะตาบอดสนิทหรือสายตาเลือนลางค่ะ
1: แล้วคนพิการประเภทอื่นล่ะครับ
2: รับเพิ่มแค่คนพิการทางการเคลื่อนไหวค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนที่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นนะคะย้ำเลยค่ะว่ารับแค่กลุ่มตามนี้ค่ะ
1: ผมสงสัยตรงกลไกการทำงานนิดนึงครับคืองาน call center เนี่ยต้องจัดการกับข้อมูลลูกค้าในระบบเยอะมากเลยนะถ้าเป็นคนตาบอดสนิทเขาจะใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนได้ยังไงครับ
2: จุดนี้ล่ะค่ะที่เทคโนโลยีเข้ามาทลายข้อจำกัดทางร่างกายผู้สมัครจะต้องใช้งานโปรแกรมที่เรียกว่าจอสหรือโปรแกรมเสียงกัญญาได้ค่ะ
1: อ๋อโปรแกรมพวกนี้มันทำงานยังไงครับ
2: มันเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอค่ะจะคอยแปลงข้อความและคำสั่งทุกอย่างบนจอคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นเสียงพูดแบบเรียลไทม์เลยค่ะ
1: โหอัจฉริยะมากครับ แปลว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยแปลภาพข้อมูลให้เป็นเสียงทำให้เขาพิมพ์สัมผัสและทำงานได้เร็วไม่ต่างจากคนตาดีเลย
2: ใช่เลยค่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มร้อยแน่นอนส่วนคุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัครก็คือต้องมีอายุ 18-40 ปีค่ะ
1: วุฒิการศึกษาล่ะครับกำหนดไหม
2: จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม.6 ขึ้นไปค่ะโดยไม่จำกัดสาขาวิชาเลย
1: ฟังดูเปิดกว้างมากครับแล้วถ้าสนใจจะไปสมัครได้ที่ไหนครับเนี่ย
2: สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้เลยค่ะที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยสาขาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: มีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามรายละเอียดหรือเตรียมเอกสารก่อนเข้าไปไหมครับ
2: มีค่ะเตรียมจดนะคะเบอร์044-213-581ค่ะ
1: 044-213-581นะครับมีเบอร์มือถือไหมครับ
2: มีค่ะ0909272864ค่ะ
1: แล้วถ้าไม่สะดวกไปหรือโทรมีช่องทางออนไลน์อย่างอีเมลไหมครับ
2: ส่งไปได้ที่ cfbtkr@gmail.com ค่ะ
1: ข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีไม่ได้ทำหน้าที่แค่ช่วยอำนวยความสะดวกเฉยๆแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่สร้างความเท่าเทียมทางอาชีพได้จริง
2: ๆเห็นด้วย 100% เลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองจากการโฟกัสที่ข้อจำกัดทางร่างกายไปดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาแทนค่ะ
1: สำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมของทางรายการติดต่อมาได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
2: หรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ในอดีตการที่คนพิการจะเข้าถึงการบริการหรือการสื่อสารกับคนปกติทั่วไปนั้นเป็นไปได้ยากและยากที่จะเข้าถึงเรื่องบริการด้านไอทีแต่ในปัจจุบันคนพิการสามารถเรียนรู้สื่อสารกับคนปกติและสามารถเข้าถึงบริการไอทีต่างๆได้อย่างสะดวกโดยมีหน่วยงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544ภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงานกสทช.ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกสทช.มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารและพูดคุยกับคนปกติได้โดยมีเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นตัวกลางในการล่ามด้วยเสียงข้อความหรือภาษามือผ่าน6บริการด้วยกัน 1. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS และ MMS 2. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต 3.การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ต 4. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องบริการสาธารณะและ 6. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินและยังมีบริการถ่ายทอดการสื่อสารต่างๆอีกมากมายซึ่งในปัจจุบันมีตู้บริการ TTRS ประมาณ180แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยตั้งอยู่ในสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานีตำรวจสมาคมคนหูหนวกห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆเพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้พิการได้อย่างทั่วถึงการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเป็นการดำเนินการจัดบริการพิเศษเพื่อสังคมอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดได้มีโอกาสใช้บริการโทร คมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคมเนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยินมีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูดการสื่อสารที่ทำได้จะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือการใช้ภาษามือโดยผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ฝ่ายผู้รับไม่มีหรือผู้รับไม่เข้าใจเนื้อหาที่สื่อสารโดยตรงเช่นการสื่อสารด้วยภาษามือดังนั้นจำเป็นต้องให้ผู้รับปลายทางได้เข้าใจโดยมีคนกลางที่เชื่อมต่อการสื่อสารทั้งสองทางได้เข้าใจเช่นเดียวกับผู้บกพร่องทางการพูดที่สื่อสารด้วยเสียงแต่เป็นเสียงที่ไม่ชัดทำให้ไม่เข้าใจจึงจำเป็นต้องมีคนกลางที่เข้าใจเสียงพูดและทวนเสียงพูดนั้นไปให้ผู้รับปลายทางตู้ TTRS นี้สามารถให้บริการ2แบบคือ 1. แบบสนทนาวิดีโอหรือ VRS โดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่นๆสามารถใช้บริการตู้ TTRS โดยการยืนหน้าตู้แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแล้วแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทางเจ้าหน้าที่ TTRS จะโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลายทางซึ่งเป็นคนหูดีแล้วช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้และเจ้าหน้าที่ TTRS จะรับฟังจากคนหูดีเพื่อแปลเป็นภาษามือให้กับคนหูหนวกตอบโต้กันจนจบบทสนทนา 2. บริการสนทนาวิดีโอเพื่อใช้เป็นล่ามภาษามือทางไกลหรือ VRI เมื่อคนหูหนวกและคนหูดีต้องการคุยกันต่อหน้าสามารถใช้ตู้ TTRS แทนเจ้าหน้าที่ TTRS ถ่ายทอดการสื่อสารซึ่งจะสนทนาภาษามือกับคนหูหนวกและแปลเป็นภาษาพูดให้กับคนที่คุยด้วยโดยใช้หูโทรศัพท์ฟังคำแปลหรือพูดคุยผ่านเจ้าหน้าที่ TTRS จนจบสนทนาด้วยบริการ TTRS นี้จึงช่วยให้ชีวิตของคนพิการทางการได้ยินสื่อสารกับคนปกติได้ทำให้สามารถเชื่อมต่อสังคมอย่างเท่าเทียมรวมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทร02434020809และขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

15 นาฬิกากับอีก36 นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับจอมสุรางเรดิโอนะครับฝั่งได้ที่อำเภอเมืองวันนี้เมื่อกี้มีถ้าทุกฟังโทรมาหลังไมค์ว่าวันนี้ใน 99.75 ไม่ออกอากาศรายการแสงสว่างในความมืดหรือนะครับก็น่าจะเกิดปัญหาขัดข้องบางประการนะครับอาจจะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรืออย่างไรอาจจะไม่ได้เชื่อมสัญญาณในวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามรับฟังในวันถัดไปก็ได้นะครับแล้วก็ในอำเภอเมืองก็มี2ช่วงเวลานะครับจะพิเศษหน่อยมีให้รับฟัง2ช่วงเวลาเลยก็คือช่วงเช้าครับ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ก็หมุนมาที่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ได้นะครับช่วงบ่ายก็อยู่ที่ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ลองหมุนไปรับฟังกันได้ถ้าเกิดกลัวที่จะพลาดข่าวสารจากทางสมาคมนะครับสำหรับในอำเภอเมืองก็จะมี2ช่วงเวลาเลยนะครับแล้วก็อีก1สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปะไท FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะไทก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับหรือว่ารับฟังผ่านทางจอมสรังโคราช .com ก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่าระบบออกอากาศหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตของทางด้านของจอมสรังเรดูมีปัญหาหรือไม่นะครับแจ้งผลการรับฟังแบบนี้เข้ามาได้นะครับจะหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับปัจจุบันสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีช่องทางนะครับให้กับสมาชิกเราได้ติดตามข่าวสารจากทางสมาคมนะครับหรือว่าติดต่อกับทางสมาคมหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางในรูปแบบของหมายเลขโทรศัพท์เราก็ยังมีให้ท่านสามารถโทรติดต่อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์กลางของทุกๆหน่วยงานนะครับในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็044353452นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการติดต่อหน่วยงานใดก็กดหมายเลขต่อภายในนะครับตามที่ระบบตอบรับอัตโนมัติได้แจ้งได้เลยก็คือกด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรื่องของการสมัครสมาชิกต่อบัตรสมาชิกขอรับสวัสดิการต่างๆนะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับติดต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการขอรับการประสานส่งต่อนะครับเข้าถึงสิทธิ์การขอรับการบริการการสนใจไม่เท่าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับแล้วก็การขอรับคำปรึกษาด้านของการกู้เงินประกอบอาชีพสำหรับคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการให้ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยช่วยประสานงานช่วยดูแลแล้วก็กดศูนย์ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับพบคนตาบอดยากไร้นะครับมีความยากลำบากในการดำรงชีวิต
มีความพิการซ้ำซ้อนนะครับก็สามารถแจ้งเรากันเข้ามาได้เราจะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นนะครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับบางท่านไม่สะดวกโทรเป็นเบอร์พื้นฐานก็โทรเป็นเบอร์มือถือก็ได้นะครับของทางสมาคมองค์กรแม่ก็จะเป็น0816162399นะครับ0816162399ถ้าเกิดเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็จะเป็น0943642635 0943642635นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะเป็น0834569151นะครับ0834569151นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์แล้วก็มีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ LINE Official นะครับถ้าเป็นของสมาคมหรือว่าของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็จะเป็น LINE ที่ชื่อว่า @nmabconnect นะครับ @nmabconnect นะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้หรือว่ากดโทรมาพูดคุยกันก็ได้นะครับในวันและเวลาทำการก็จะมีเจ้าที่รับสายผ่านไลน์เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นทางของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะเป็น LINE @bldfconnect นะครับก็เพิ่มเพื่อนพูดคุยกันได้โทรมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็มีเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันในกล่องข้อความได้นะครับแล้วก็กดโทร Messenger เหมือน Messenger ปกติได้อีกด้วยนะครับก็โทรได้ในเวลาทำการเช่นเดียวกันสำหรับการโทรผ่านออนไลน์ผ่าน Messenger นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของFacebook ต้องจาก Facebook แล้วก็ยังมี Instagram ครับ @tabod.nm นะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th เว็บไซต์ www.bldf.or.th นะครับก็ติดตามกันได้ในทั้ง2เว็บไซต์นี้ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็นอกจากทางออนไลน์แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของทางสมาคมของเราผ่านรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศทางวิทยุได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะออกอากาศหลากหลายสถานีนะครับออกอากาศกันทุกๆวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับณปัจจุบันนี้ก็ออกอากาศ2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามอจรนครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็ทางด้านของช่วงบ่ายช่วงเวลานี้นะครับก็3สถานีที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอโนนแดงและอำเภอใกล้เคียงรวมไปถึงท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอบ่อทรายแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับ15:00 ถึง 16:00 ฟังได้ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเป็นข่าวสารจากองค์การคนตาบอดระดับชาตินะครับให้ท่านได้รับฟังกันในวันอาทิตย์นะครับผ่าน3สถานีหลักแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็อีก1สถานีนะครับท่านสามารถ
เราฟังเราได้นอกจากอำเภอที่เราออกอากาศอยู่4อำเภอนี้แล้วนะครับอำเภอเมืองอำเภอสีคิ้วอำเภอโนนแดงอำเภอปะทายนะครับถ้าเกิดท่านอยู่อำเภออื่นก็ลองหมุนไปที่105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับรายการแสงสว่างในความมืดของเราก็จะออกอากาศทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็วันพุธที่3ของเดือนนี้ก็ตรงกับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่19สิงหาคมก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ใน 105.25 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันนะครับสวทนครราชสีมาในทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกันในช่วงบ่าย 14:10 น.ถึง 15:00 น.ก็รับฟังรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดกันได้นะครับเท่ากับว่าวันพุธที่3ของทุกเดือนเราจะเจอกัน4รอบนะครับ9:00 น.ถึง 10:00 น.1รอบแล้วก็11:00 น.ถึง12:00 น.เป็นรอบที่2รอบที่3ก็จะเป็น14:00 น.ถึง15:00 น.นะครับรอบที่4ก็จะเป็น15:00 น.ถึง16:00 น.เลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็สะดวกฟังช่องทางใดก็ฝากติดตามรับฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆรายการทุกๆช่วงของเรานะครับก็สามารถรับฟังแบบสดๆพร้อมกันตรงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.phakifm.org นะครับผู้ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงท่านใดอยากร่วมรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดกับเรานะครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านของคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดเรานะครับให้กับพี่น้องคนพิการคนตาบอดเราในจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบก็สามารถแจ้งความประสงค์รับสัญญาณกันเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่สะดวกใน2ช่วงเวลาที่เราออกอากาศอยู่ประจำก็ลองแจ้งกันเข้ามาได้นะครับเราจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้ท่านสามารถรับสัญญาณเราในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกได้เพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้081 510 9471นะครับ081 510 9471แล้วว่าโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวผมก็ได้นะครับ063-493-5956นะครับ063-493-5956นะครับตอนนี้เดี๋ยวทางงานประชาสัมพันธ์เราก็ยังคงจะขอความอนุเคราะห์สถานีเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อให้มีความครอบคลุมในจังหวัดนครราชสีมาของเรามากขึ้นเพราะว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมี32อำเภอแต่อำเภอที่รับฟังเราได้ก็ยังเทียบจาก32อำเภอแล้วก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเรามีมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเกือบ 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับข่าวสารต่างๆที่รู้สิทธิของตัวเองนะครับยังมีค่อนข้างน้อยอยู่นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์กรคนตาบอดในระดับจังหวัดนะครับก็ต้องมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารตรงนี้ในทุกๆรูปแบบนะครับทั้งในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับโดยของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์โดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ

ับสายใหญ่อุดมพรหยิบผลงานเพราะๆให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านที่รับฟังรายการเราอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านทางหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับก็สามารถร่วมบริจาคร่วมสมทบทุนกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดมาพัฒนานะครับตรงนี้เรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทนะครับจากเงินที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากทางภาครัฐก็คิดเป็นแต่ละเดือนก็เป็นจำนวนเงินที่น้อยนะครับได้รับสนับสนุนในกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการมาปีละ 30,000 บาทเท่านั้นนะครับในการใช้ในการดำเนินงานจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆนะครับส่วนที่เหลือเราต้องมีการขอรับบริจาคเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่จะได้ร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรากันเข้ามานะครับสามารถร่วมสนับสนุนได้นะครับตามเลขบัญชีที่แจ้งไปเมื่อสักครู่หรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกโอนผ่านเลขบัญชีอยากจะใช้วิธีสแกนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไปที่หน้าปกเพจก็ได้หรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับหรือว่าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ www.nmab.or.thนะครับก็จะแล้วก็คลิกไปที่ตรงบริจาคนะครับก็จะมี QR code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับกับการบริจาคผ่านทาง QR code ตรงนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816162399นะครับ0816162399 044353452 044353452หรือว่าอยากร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดดอกจ้านะครับเป็นกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกนะครับแล้วก็มีผมเช็ดเท้านะครับมีผ้าพันคอมีหมวกมีกระเป๋าที่ถักจากไหมพรมยักษ์นะครับก็สามารถร่วมอุดหนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดกันได้ติดต่อมาที่0816162399นะครับเพื่อสอบถามราคาสอบถามว่ามีสินค้าอะไรแบบไหนส่งอย่างไรนะครับก็โทรสอบถามกันได้เป็นสินค้าฝีมือคนตาบอดเราเพื่อสนับสนุนสมาคมเราสนับสนุนอาชีพให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราให้สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ต่อไปนะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ุธปืนออกนอกเคหสถาน 100% สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศทางด้านสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้ขานรับและเดินหน้ายกระดับมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่นการรวมกลุ่มแข่งรถในทางและการมั่วสุมก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยามวิกาลพร้อมทั้งคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพันตำรวจเอกชัดชัยศักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาพร้อมด้วยรองผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสารักษาดินแดนร่วมกันปล่อยแถวปฏิบัติการหน้าบริเวณหน้าลานโลตัสโกเฟรสเขตเทศบาลนครยะลาพร้อมกับเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังยึดมั่นในหลักยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ถูกเรียกตรวจสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองขณะนี้มุ่งเน้นการป้องกันเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและการแข่งขันรถในทางพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับนโยบายกวดขันอาวุธปืนตามคำสั่งของรัฐบาลโดยสภ.เมืองยะลาได้ยกระดับมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องโดยพบปัญหาการทะเลาะวิวาทบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังปล่อยแถวและกวาดล้างเข้มข้นหลังเที่ยงคืนทุกวันผลการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถจับกุมอาวุธปืนได้แล้ว7กระบอกทั้งในกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนทั่วไปโดยจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทำต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกับกวดขันวัยรุ่นที่ออกมานอกเคหสถานหลังเที่ยงคืนหากพบเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีจะเชิญผู้ปกครองมารับตัวตามมาตรการที่กำหนดบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดกับรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งรถผิดกฎหมายและรถที่ไม่มีหลักฐานแสดงโดยจะทำการตรวจยึดมาเก็บรักษาไว้ที่สภ.เมืองยะลาพร้อมออกใบสั่งปรับไม่เกิน 2,000 บาทต่อผู้ปกครองที่ยินยอมให้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีใบขับขี่นำรถมาขับขี่บนท้องถนนผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาได้ฝากความห่วงใยไปถึงผู้ปกครองและเยาวชนขอความร่วมมือให้บุตรหลานงดการออกนอกเคหสถานยามวิกาลหลังเที่ยงคืนเนื่องจากบ้านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดการออกมายามค่ำคืนอาจเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุหรือเข้าไปพัวพันกับเหตุทะเลาะวิวาทซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อทั้งตนเองและครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังย้อนความกลับไปเมื่อตอนจบนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงตอนจบนะครับของมหากาพย์อีเลียด

มหากาพย์อีเลียดเนี่ยนะครับจบลงตรงที่ในที่สุดนะครับหลังจากพิธีศพของเฮกเตอร์นะครับอะคิลิสก็ถูกสังหารถูกต้องไหมครับโดยลูกธนูของปาริสสงครามดูเหมือนจะติดลมนะครับระหว่างกรีกกับทรอยจนในที่สุดก็มียอดขุนพลคนใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าโอดิซิอุสนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองแห่งเมืองอินทากานะครับสิ่งที่โอดิซิอุสเสนอก็คือเรื่องของกลศึกม้าเมืองทรอยนะครับกลศึกม้าเมืองทรอยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่โฮเมอร์นะครับแล้วก็มหากาพย์อีเลียดนะครับเล่าให้เราฟังมันไม่ใช่เรื่องของการใช้กองกำลังมันไม่ใช่เรื่องของการใช้มนุษย์เรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู้รบปรบมือกันนะครับมันไม่ได้ใช้พลังกายภาพอันมหาศาลแต่ว่าสิ่งที่มันจบลงนะครับมันจบลงด้วยสติปัญญากลอุบายและนวัตกรรมของโอดิซิอุสครับเพราะนั้นสิ่งนี้สะท้อนนะครับไปถึงภาพการเปลี่ยนผ่านความคิดครั้งใหญ่เลยของอารยธรรมตะวันตกจากยุคโบราณนะครับที่เคารพบูชาพละกำลังนะครับดวงชะตาหรือว่าอำนาจของเทพเจ้าต่างๆที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับในที่สุดนะครับสงครามระหว่างกรีกกับเมืองทรอยนะครับในมหากาพย์ของโฮเมอร์ที่ชื่อว่าอีเลียดเนี่ยมันนำมาสู่ยุคที่มนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสมเหตุสมผลครับ rationalities ปฏิบัตินิยมครับ pragmatismแล้วก็นวัตกรรมในการแก้ปัญหาคนที่ชนะไม่ใช่เทพเจ้าหรือว่าลูกของเทพเจ้าอย่างเช่นอะคิลิสที่มีเกราะวิเศษถูกต้องไหมครับแต่กลายเป็นโอดิซิอุสนะครับที่ใช้สติปัญญาเพราะนั้นถ้าเรามองเข้ามาในโลกของศตวรรษที่21เนี่ยแนวคิดนี่แหละคือรากฐานของทุนนิยมและเทคโนโลยีของโลกตะวันตกครับเทคโนโลยีดีเทอร์มินิซึมนะครับตะวันตกไม่ได้มองอุปสรรคไม่ได้มองภัยธรรมชาติและไม่ได้มองวิกฤตการณ์ว่าเป็นเรื่องของดวงชะตาเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษหรือสิ่งที่จะต้องก้มหน้ารับกรรมแตกต่างจากปรัชญาทางตะวันออกแน่นอนนะครับแต่ว่ามองว่ามันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีไว้แก้ด้วยสติปัญญาและเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือเมื่อเราเผชิญวิกฤตอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราเจอวิกฤตโลกร้อนนะครับคุณจะไม่เห็นชาติตะวันตกไหนเลยนะครับที่บอกให้คนหยุดใช้พลังงานแต่คุณจะเห็นชาติตะวันตกทุ่มเทเงินวิจัยมหาศาลเพื่อสร้างเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือระบบกักเก็บคาร์บอนแทนเมื่อเห็นโรคระบาดครั้งใหญ่นะครับเราจะไม่เห็นคนตะวันตกออกมาพูดถึงเรื่องของการปิดเมืองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคระบาดแต่เขาจะพูดถึงการผลิตวัคซีนที่ต้องใช้ณเวลานั้นก็คือ mRNA ที่สามารถออกมาได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับแน่นอนมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบตะวันตกครับซึ่งมันส่งผลกระทบระยะยาวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปแก้ปัญหาเอาทีหลังนะครับเขาไม่ได้นึกถึงผลกระทบในระยะยาวนะครับแน่นอนครับในทางยุทธศาสตร์และการทหารของสหรัฐอเมริกาสังเกตดูนะครับแม้สหรัฐจะกดดันให้พันธมิตรเนโตเพิ่มงบประมาณทางการทหารแต่เขาไม่เคยพูดเลยนะครับถึงเรื่องของการเกณฑ์กำลังทหารเพิ่มเติมเกณฑ์กำลังคนเพิ่มเติมแบบคลื่นมนุษย์นะครับหรือว่า mass infantry แต่เขาพูดถึงเรื่องของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า precision guided munitions ครับหรือว่าการสร้างยุทธศาสตร์การสร้างเทคโนโลยีแบบแม่นยำนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการประหัตประหารในสงครามไม่ว่าจะเป็นโดรนนะครับปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารหรือว่า AI warfare หรือว่า cyber operations ซึ่งแน่นอนครับ cyber operation หรือปฏิบัติการ cyber attack เนี่ยมันก็คือม้าไม้เมืองทรอยในโลกยุคดิจิตอลครับเพราะฉะนั้นโลกตะวันตกเรียนรู้ครับจากการเปลี่ยนผ่านเทพเจ้าอย่างอะคิลิสมาสู่ผู้นำที่เป็นมนุษย์อย่างโอดิซิอุสว่าผู้ชนะที่แท้จริงในโลกมันไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดครับแต่มันคือคนที่รู้จักใช้สติปัญญาและสร้างนวัตกรรมมาแก้ปัญหาได้อย่างแยบคายที่สุดและเนี่ยครับมันคือวิธีคิดแบบโลกตะวันตกที่เรียกว่ามนุษยนิยมหรือว่าฮิวแมนิซึมครับฮิวแมนิซึมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือในมหากาพย์ของโฮเมอร์ที่ชื่อว่าอีเลียดเนี่ยเขาไม่เคยเขียนเลยนะครับว่าฝั่งกรีกเป็นพระเอกหรือฝั่งกรีกเป็นผู้ร้ายเขาไม่เคยเขียนเลยนะครับว่าทรอยเป็นพระเอกหรือทรอยเป็นผู้ร้ายสิ่งที่โฮเมอร์ฉายภาพให้เราเห็นทุกคนก็คือทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นกรีกไม่ว่าจะเป็นทรอยมันเป็นมนุษย์ครับทั้งสองฝ่ายเป็นมนุษย์มีครอบครัวมีคนที่รักมีความกลัวมีความสูญเสียไม่แตกต่างกันเลยครับเมื่ออะคิลิสฆ่าเฮกเตอร์ลงเฮกเตอร์เป็นพ่อเฮกเตอร์เป็นสามีอะคิลิสเมื่อแฟนของเขาชายคนรักของเขาถูกฆ่าทิ้งไปเขาก็มีความรักที่ผูกพันกับเพื่อนและเมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับกษัตริย์ของเมืองทรอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็รู้สึกผูกพันกับพ่อของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสายตาคนกรีกโบราณในอดีตอาจจะเป็นเทพเจ้าบนยอดเขาที่โอลิมปัสครับแต่เมื่อมีมหากาพย์อีเลียดสิ่งนี้เปลี่ยนไปครับมหาอากาพย์อีเลียดทำให้เราเห็นครับว่าไอ้พวกเทพเจ้าที่อยู่บนยอดเขาโอลิมปัสอีกที่มันเป็นผู้มีอำนาจแต่มันไร้ศีลธรรมครับเทพเจ้าของกรีกมันทั้งอิจฉาริษยาเจ้าอารมณ์ลำเอียงแล้วก็มองมนุษย์เป็นเพียงแค่หมากในเกมที่สนุกสนานอนุญาตให้มนุษย์ประหัตประหารกันแต่มนุษย์ที่มีชีวิตจำกัดรู้จักเจ็บรู้จักตายต่างหากที่เป็นผู้ที่แสดงสิ่งที่เหนือกว่าพระเจ้านั่นก็คือแสดงสิ่งที่เรียกว่า empathy หรือว่าความเห็นอกเห็นใจซึ่งความเห็นอกเห็นใจนี่แหละสิ่งที่อีเลียดแล้วก็โฮเมอร์พยายามจะนำเสนอก็คือนี่คือเกียรติยศที่แท้จริงครับเพราะนั้นการที่อะคิลิสยอมคืนศพเฮกเตอร์ให้แก่ศัตรูและสั่งหยุดศึกเพื่อทำพิธีศพมันสะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ในยามที่คุณต้องห้ำหั่นกันในสนามรบมนุษย์เราก็ต้องไม่สูญเสียสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ครับหรือว่า human dignity และสิ่งนี้นะครับมันกลายเป็นรากฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ international humanitarian lawหรือว่ากฎหมายของมนุษยธรรมระหว่างประเทศในศตวรรษที่21ครับโลกเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาเจนีวาครับเจนีวาคอนเวนชั่นส์เจนีวาคอนเวนชั่นส์มันเป็นกฎเกณฑ์ครับว่าในยามศึกสงครามต้องไม่สังหารพลเรือนต้องไม่ทำลายที่มั่นของพลเรือนต้องไม่ทรมานเฉลยศึกต้องไม่ใช้อาวุธที่ประหัตประหารโดยที่อีกฝ่ายนึงไม่มีทางต่อสู้ได้เลยกลายเป็นอนุสัญญาออตตาวาที่พูดถึงเรื่องของการห้ามวางกับระเบิดหรือว่าทุ่นระเบิดสังหารกับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นรวมถึงการอนุญาตให้มีการคุ้มครองแล้วก็ส่งคืนร่างของผู้เสียชีวิตในสนามรบเพราะฉะนั้นชาติไหนก็ตามที่ละเมิดสนธิสัญญาแบบนี้มันคือความเลวร้ายที่เขาต้องการที่จะทำลายความเป็นมนุษย์ลงครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าอนุสัญญาสำคัญสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเจนีวาอนุสัญญาออตตาวามันล้วนแล้วแต่มีรากครับมันล้วนแล้วแต่มีรากมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความใจดีของนักการเมืองในยุคปัจจุบันนะครับแต่มันสืบทอดมาจากสำนึกทางจริยธรรมทางอารยธรรมที่ถูกปลูกไว้ในมหากาพย์สำคัญอย่างเช่นอีเลียดมานานนับพันปีครับว่าสงครามแม้จะเถื่อนเพียงใดก็ตามแต่มนุษย์ต้องมีเส้นแดงครับต้องมีเรดไลน์ที่ไม่สามารถจะก้าวข้ามไปเป็นอสุรกายไร้มนุษยธรรมได้เพราะนั้นในสงครามถ้าเราเห็นฝ่ายไหนก็ตามชาติไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามผู้นำไหนก็ตามที่มันละเมิดสนธิสัญญาสำคัญพวกนี้เนี่ยมันคืออสุรกายที่ไร้มนุษยธรรมครับโฮเมอร์ได้ทิ้งบทเรียนอันอมตะให้พวกเราไว้แล้วนะครับว่าสงครามแล้วเนี่ยในที่สุดมันไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงหรอกนะครับอะคิลิสได้ชื่อเสียงที่เป็นอมตะแต่ก็ต้องแลกไปด้วยชีวิตในวัยหนุ่มนะครับทรอยถูกเผาพินาศสิ้นนะครับส่วนขุนศึกกรีกที่รอดชีวิตมาได้ถึงแม้จะชนะสงครามแต่ก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมแล้วก็คำสาปแช่งเพราะฉะนั้นเมื่อทรอยถล่มเมื่อทรอยล่มสลายลงไปแล้วสงครามสิบปีระหว่างกรีกกับทรอยจบลงไปแล้วทหารกรีกทั้งหมดก็เตรียมตัวลงเรือเดินทางกลับบ้านที่อยู่ในหมู่เกาะต่างๆของเขาแต่สำหรับผู้ชายที่เป็นผู้คิดค้นกลศึกม้าไม้เมืองทรอยอย่างเช่นโอดิสซิอุสการเดินทางกลับบ้านของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายดายแบบนั้นครับและไอการเดินทางกลับบ้านของโอดิสซิอุสเนี่ยแหละครับมันจะนำไปสู่มหากาพย์เรื่องที่2มหากาพย์ที่เปลี่ยนพื้นที่ของสงครามจากการลบกันบนบกมาสู่การผจญภัยที่ล่องออกสู่พื้นน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับและนั่นคือมหากาพย์เรื่องที่2ของโฮเมอร์ที่มีชื่อว่าโอเดซีครับ

0: ู้ฟังทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าโอเดซี่เนี่ยในภาษาอังกฤษปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นคำศัพท์นะครับที่ใช้ในการสอบ GRE อ่ะแหละนะครับคำว่าโอเดซี่มันเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำยากนะครับที่มันแปลว่าการเดินทางอันแสนยาวนานการเดินทางที่สมบุกสมบันและการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและบททดสอบและคำนี้ครับมันได้ที่มาและแปลว่าแบบนี้มาจากมหากาพย์โอดีซีของโฮเมอร์นี่แหละนะครับเรื่องราวในโอดีซีเนี่ยเล่าถึงโอดีซิอุสครับกษัตริย์แห่งเมืองอินทากานะครับอินทากานี่ก็เป็นเกาะที่อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับชายผู้คิดค้นกลศึกม้าเมืองทรอยแน่นอนหลังสงครามจบลงทหารกรีกคนอื่นๆนะครับต่างรวบรวมใบเรือขึ้นใหม่ครั้งสร้างกองเรือเพื่อเดินทางกลับบ้านแต่สำหรับโอดีซิอุสการเดินทางกลับบ้านของเขาที่ควรจะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์กลับต้องถูกยืดออกไปยาวนานถึง10ปีเต็มครับและเมื่อรวมกับเวลาที่เขาต้องเดินทางมารบในสงครามของกรีกกับทรอยซึ่งเป็นเวลา10ปีนั่นเท่ากับว่าโอดีซิอุสณเวลานี้ต้องจากบ้านต้องจากลูกชายที่เพิ่งเกิดของเขาเป็นระยะเวลาถึง20ปีเต็มครับคำถามคือทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในทางกลับบ้านครับสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าโฮเมอร์ต้องการสอนครับว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณขึ้นมาเป็นสุดยอดของนักนวัตกรที่วางกลศึกจนในที่สุดสามารถเอาชนะสงครามได้คนแบบนี้ครับมักจะเย่อหยิ่งและทะนงตนครับเมื่อเย่อหยิ่งและทะนงตนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนอย่างโอดีซิอุสดันไปลบหลู่เอาเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลครับเพราะฉะนั้นเทพเจ้าแห่งโพไซดอนก็เลยเอาคืนครับโดยการลงโทษโดยการซัดเรือของเขาให้หลงทิศหลงทางบันดาลพายุคลื่นยักษ์และในที่สุดนะครับก็ต้อนเขาให้เผชิญกับอสุรกายแล้วก็ดินแดนอันพิศวงมากมายมหาศาลครับแต่ในโอดีซีมหากาพย์เรื่องนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดของโลกตะวันตกด้วยครับว่าโลกตะวันตกทำไมถึงต้องการเป็น Maritime Power หรือว่า Sea Power ต้องการครอบครองสมุทรานุภาพนะครับหรือว่าการเป็นมหาอำนาจทางทะเลซึ่งก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมเพิ่งเขียนจบไปเมื่อปีที่แล้วนะครับAmidst the Global Sea Power นะครับไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในการที่จะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลนี่แหละแล้วก็แน่นอนที่สุดครับมันยังพูดถึงด้วยนะครับว่าสำหรับคนตะวันตกเนี่ยเมื่อเขาต้องเดินทางไปเจอกับคนนอกเมื่อเขาต้องเดินทางไปเจอกับคนเถื่อนเมื่อเขาต้องเดินทางไปเจอกับกลุ่มคนที่เขามองว่าต่ำกว่าวิธีรับมือของเขาเป็นยังไงมันไม่ได้แตกต่างจากวิธีของโอดีซิอุสที่ไปเจอกับสิ่งประหลาดๆในหมู่เกาะต่างๆที่ทะเลพัดพาเขาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นและเข้าใจจิตวิทยาในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจเข้าใจในจิตวิทยาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงแบบโลกตะวันตกครับผมขออนุญาตนะครับที่จะทยอยยกเอาเรื่องราวการผจญภัยของโอดีซิอุสในมหากาพย์โอเดซีมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปทีละตอนทีละตอนแล้วกันนะครับเพราะว่าในมหากาพย์โอดีซีเนี่ยด่านทดสอบระดับคลาสสิกของโอดีซิอุสหลักๆเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องด้วยกันครับโดยเรื่องแรกที่วันนี้เราจะเล่าถึงกันก็คือเรื่องของยักษ์ตาเดียวไซคลอปส์ครับไซคลอปส์นะครับหรือว่าโพลีเฟมุสไซคลอปส์เนี่ยหลายๆคนจะรู้จักว่าเขาคือยักษ์ตาเดียวในขณะที่เด็กรุ่นใหม่เจนใหม่ๆอาจจะรู้จักเขาในนามของหัวหน้า X-Men นะครับหัวหน้าของมนุษย์กลายพันธุ์ในการ์ตูนของ Marvel นะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างเดียวก็คือมันมีแสงออกมาจากตาหรือว่ามีพลังอำนาจจากดวงตาที่มีตาเดียว
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
0: เริ่มต้นเล่าเรื่องการผจญภัยของโอดีซิอุสกับยักษ์ตาเดียวไซคลอปส์นะครับ

0: เมื่อเรือของโอดีซิอุสนะครับมาจอดที่เกาะแห่งหนึ่งเขาก็พาลูกเรือกลุ่มหนึ่งขึ้นไปสำรวจครับแล้วพอสำรวจเกาะแห่งนั้นเขาก็ไปพบกับถ้ำใหญ่ที่ในถ้ำไม่น่าเชื่อครับเต็มไปด้วยฟาร์มแกะแล้วก็ชีสครับฮะทำไมในถ้ำถึงมีแต่ฟาร์มแกะและชีสครับเพราะถ้ำนั้นไม่ใช่ถ้ำร้างครับแต่ถ้ำนั้นเป็นถ้ำขนาดใหญ่และเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าโพลิเฟมุสนะครับโพลิเฟมุสนะครับหรือว่าคนไทยจะรู้จักกันในนามยักษ์ตาเดียวที่ชื่อว่าไซคลอปส์นะครับยักษ์ตาเดียวที่ชื่อว่าไซคลอปส์ตรงนี้ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะครับแต่เป็นยักษ์ที่เผอิญเป็นลูกชายของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลหรือว่าเทพโพไซดอนครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับพวกยักษ์โพลิเฟมุสไม่ได้ต้องการที่ต้อนรับมนุษย์ตัวเล็กๆพวกนั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการนะครับแล้วเขาเห็นแล้วแหละว่ามนุษย์พวกนั้นอ่ะเข้าไปอยู่ในถ้ำของเขาสิ่งที่เขาทำก็คือเข้าก้อนหินมาปิดปากถ้ำครับพอเอาก้อนหินมาปิดปากถ้ำปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่เป็นกลุ่มของลูกเรือของโอดีซิอุสก็ไม่สามารถที่จะออกจากถ้ำได้ถูกต้องไหมฮะแล้วพออยากจะออกจากถ้ำไม่ได้สิ่งที่กลัวมากกว่านั้นคืออะไรครับกลัวว่ายักษ์จะกินในขณะเดียวกันฆ่ายักษ์ก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะถ้าฆ่ายักษ์ใครล่ะจะมีแรงเอาก้อนหินออกจากปากถ้ำหรือว่าเปิดปากถ้ำให้ได้เพราะฉะนั้นสภาวะของสตรัคเกิลอะตะกุกตะกักอะจะฆ่ายักษ์ให้ตายเพื่อตัวเองไม่ถูกกินตัวเองก็จะตายอยู่ในถ้ำถูกต้องไหมครับครั้นจะไม่ฆ่ายักษ์เพื่อให้วันหนึ่งยักษ์ต้องออกไปนอกถ้ำมาเปิดประตูมาเอาหินออกไปก็ทำไม่ได้อีกถูกต้องไหมครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่มีแรงพอถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดว่าฆ่ายักษ์ไปก็ไม่มีใครเปิดหินให้ในขณะที่ปิดหินไว้ยักษ์ก็จับกินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกเรือของโอดีซิอุสเนี่ยก็อยู่ในภาวะเสียขวัญเต็มที่นะครับเพราะว่าลูกเรือถูกจับกินไปเรื่อยๆวันละคน2คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอดีซีครับโอดีซีเนี่ยเริ่มใช้สติปัญญาจำได้ไหมที่เราทิ้งกันไว้นะครับตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าชัยชนะของสงครามเมืองทรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสติปัญญาเพราะฉะนั้นโอดีซิอุสก็แหมเต็มที่มีสติปัญญาก็ใช้เต็มที่ถูกไหมครับแล้วเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยในย่ามของเขาเนี่ยมันมีไวน์มันมีเหล้าองุ่นที่เข้มข้นมากๆติดตัวมาด้วยและโอดีซิอุสก็คงคิดยักษ์อยู่บนเกาะแบบนี้คงไม่มีไรองุ่นและคงไม่เคยกินเหล้าองุ่นหรอกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวางแผนโดยการหม่อมเหล้าไอ้ตัวยักษ์โพลิเฟมุสหรือว่าไซคลอปส์เนี่ยให้เมาครับยักษ์กินเหล้าเข้าไปเมาพอเมาปุ๊บยักษ์ก็เริ่มถามโอดีซิอุสด้วยความแบบเมาแล้วก็ไม่อยากจะกินอะไรแล้วก็อยากจะชวนคุยนะครับอาจจะเป็นพวกเมาแล้วพูดมากนะครับยักษ์ก็ถามโอดีซิอุสว่าเจ้ามนุษย์ตัวเล็กเจ้าชื่ออะไรโอดีซิอุสก็เลยตอบด้วยไหวพริบครับตอบว่า My name is nobodyฉันชื่อว่า nobody my friends and my enemies call me nobody nobody ในภาษาอังกฤษแปลว่าไม่มีใครครับเพราะฉะนั้นยักษ์ก็เลยหัวเราะรู้จักกันแล้วนี่ยักษ์โอเคดีมาก nobody ข้าจะตอบแทนเจ้าในฐานะที่เจ้าเอาวายเอาเหล้าไว้ให้ข้ากินโดยการกินเจ้าเป็นคนสุดท้ายแล้วกันแล้วก็เมาหลับไปครับเพราะฉะนั้นพอยักษ์เมาหลับไปสิ่งที่โอดีซิอุสทำก็คือเอาไม้ปลายแหลมขนาดใหญ่หรือว่าหลาวหรือว่าแหลมขนาดใหญ่เนี่ยมันลนไฟจนแดงเลยครับแล้วเขาก็เอาไม้ขนาดใหญ่ที่ลนไฟจนแดงจนร้อนแดงเนี่ยแทงเข้าไปที่ตาอันเดียวของยักษ์ไซคลอปส์ที่กลางหน้าผากของยักษ์จนตาของยักษ์เนี่ยมันบอดสนิทครับแน่นอนครับยักษ์ไซคลอปส์โพลิเฟมุสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมองก็ไม่เห็นพยายามที่จะคลำทางออกไปจากถ้ำและแน่นอนครับเมื่อออกไปจากถ้ำเขาก็ยกหินที่ขวางปากถ้ำออกแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนยักษ์โพลิเฟมุสหรือว่ายักษ์ไซคลอปทั่วทั้งเกาะให้มาช่วยกันพอพวกยักษ์วิ่งมาถึงหน้าถ้ำก็เจอกับยักษ์ไซคลอปโพลิเฟมุสเขาก็ถามว่าโพลิเฟมุสเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าใครทำร้ายเจ้ายักษ์โพลิเฟมุสก็ตอบกลับไปว่าแน่นอนครับยักษ์โพลิเฟมุสรู้ว่าอีโอดิซีเนี่ยอีโอดิซีเนี่ยชื่อว่า nobody ก็เลยบอกว่า nobody hit me nobody bribe me ไม่มีใครทำลายข้าไม่มีใครแทงข้าจนตาบอดพวกยักษ์ก็เลยถึงกับงงครับอ้าววิ่งออกมาร้องตะโกนบอกให้ทุกคนช่วยฆ่าศัตรู พอยักษ์ทุกคนมาช่วยจะฆ่าศัตรูดันกลับไปบอกว่า nobody hit me nobody blind me ไม่มีใครทำให้ข้าเจ็บปวดไม่มีใครทำร้ายข้าไม่มีใครแทงข้าจนตาบอดเพราะอะไรครับเพราะยักษ์อ่ะไอไซคลอปเนี่ยมันดันเข้าใจว่าโอเดซีเนี่ยชื่อ nobody มันก็เลยบอกไปว่า nobody hit me nobody blind me เพราะฉะนั้นยักษ์อื่นๆฟังแล้วอ้าว when nobody hit you maybe you are crazyแล้วก็แทงตาตัวเองอยู่แล้วไหมครับถ้าไม่มีใครทำลายเจ้า when nobody hit you then you blind yourself หรือไม่คุณบ้าไปแล้วหรือไม่คุณก็ถูกเทพเจ้าลงโทษเพราะฉะนั้นพวกยักษ์ก็เลยเห็นว่าไอ้โพลิเฟมุสไซคลอปเนี่ยมันเป็นแบบคนบ้าหรือว่าทำลายตัวเองไปแล้วเพราะนั้นพวกเพื่อนยักษ์ก็เลยแยกย้ายกันกลับไปในขณะที่ยักษ์ไซคลอปเองก็ตาบอดอยู่โอดีซิอุสก็เลยฉวยจังหวะนี้เนี่ยนะครับรีบออกจากถ้ำนะครับโดยการหลบไปกับไอ้พวกแกะที่อยู่ในถ้ำมาแหละมันก็หนีออกมาดูแล้วไหมเพราะนั้นโอดีซิอุสก็ซ่อนตัวไปกับฝูงแกะแล้วก็ออกมาจากถ้ำแล้วก็ลงเรือได้อย่างปลอดภัยและนี่คือด่านแรกของการผจญภัยของโอดีซิอุสครับแต่มันกลับสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตัวพ่อครับเพราะอย่าลืมว่าโพรมีเธียสตัวพ่อของเขาหรือว่าพ่อของไซคลอปยักษ์ตาเดียวคนนั้นคือเทพเจ้าโพไซดอนครับเพราะฉะนั้นโพไซดอนเมื่อเห็นว่าลูกชายของตนเองโดนหยามเกียรติถูกทำร้ายทำให้ตาบอดซ้ำยังกลายเป็นตัวตลกโง่เง่าในสายตาของยักษ์ตนอื่นเพราะบอกว่า nobody hit me nobody blind me ไม่มีใครทำร้ายแล้วตัวเองกลายเป็นยักษ์คิดว่าทำร้ายตัวเองตาบอดของตัวเองตัวของโพไซดอนโกรธโอดีซิอุสอย่างยิ่งและไอ้ความโกรธของโพไซดอนนี่แหละครับมันจะทำให้โอดีซิอุสอย่าหวังจะได้กลับบ้านคุณจะต้องรอนแรมในมหาสมุทรมหัศจรรย์หรือว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ไปอีก10ปีและนั่นก็จะนำไปสู่เรื่องราวการผจญภัยของโอดีซีมหากาพย์ที่ตอนนี้กลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่กวาดรายได้เป็นพันๆล้านไปแล้วแหละนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีแสงนามและการผจญภัยของ Odyssey ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมครั้งที่2พิจารณาหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม11หน่วยงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบต.ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบต.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรมภายในสอบต.จำนวน11หน่วยงานทั้งนี้การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสอบต.ครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันซึ่งตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อ

0: ขององค์กร
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: เกษตรเพื่อประชาระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือ GFM เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำปศุสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาจากการเกิดโรคระบาดและส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยโดยมีระบบการป้องกันโรคการตรวจสอบย้อนกลับและการเพิ่มผลผลิตรวมกับการจัดการอาหารพันสัตว์และการรวมกลุ่มเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาโรคระบาดและเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือ GAP สำหรับประโยชน์จากการทำฟาร์ม GFM ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มีความมั่นคงยั่งยืนปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการรับรองฟาร์ม GFM ในสัตว์10ชนิดได้แก่ไก่พื้นเมืองไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่โคเนื้อโคนมกระบือแพะแกะและสุกรโดยมีหลักในการตรวจประเมินฟาร์มคือพื้นที่เลี้ยงและโครงสร้างการจัดการโรงเรือนยานพาหนะบุคคลรวมถึงการจัดการด้านสุขภาพอาหารและยารักษาโรคการจัดการข้อมูลสุขศาสตร์การรีดนมและเครื่องรีดคุณภาพน้ำนมทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสามารถยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่ผู้ขอมีสถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ได้สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกร
2: ณ์เช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทาง Facebook Live นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางและ1ช่องทางนะครับและฟังวิดีโอออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับและก็ pakifm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิดีโอออนไลน์Facebook Live แล้วก็ทางวิทยุ FM แล้วก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นครับ
3: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Social Development Expo 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2019ที่ Impact Challenger ป.2เมืองทองธานีครับงานในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่นี่คือพื้นที่ของทุกคนขอเชิญมาร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปด้วยกัน

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสารดีในวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับ CPR รู้ไหมคะว่า CPR หรือว่าการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราทำอย่างถูกต้องและรวดเร็วจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ถึง 2-3 เท่าค่ะแล้วการ CPR คืออะไรการ CPR ค่ะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะให้ฟื้นคืนชีพให้กับผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมามีชีพจรดังเดิมค่ะซึ่งการ CPR นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจหรือว่าหัวใจกำลังจะหยุดเต้นให้กลับมาหายใจแล้วก็ลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกตินั่นเองซึ่งเมื่อมีการพบผู้ป่วยนะคะที่หมดสติและไม่หายใจค่ะเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะคือจะต้องประเมินความปลอดภัยและเรียกดูการตอบสนองค่ะก็จะมีการตรวจดูสภาพแวดล้อมรอบตัวก่อนนะคะตรวจให้แน่ใจว่าสถานที่นั้นปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรบ้างเช่นไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะหรืออยู่กลางถนนที่มีรถพลุกพล่านหลังจากนั้นค่ะให้ตบที่ไหล่สองข้างของผู้ป่วยแรงๆค่ะพร้อมกับเรียกด้วยเสียงดังๆคุ้นๆเป็นยังไงบ้างก็คือดูว่าเขามีการตอบสนองหรือไม่นั่นเองค่ะถ้าหากว่าผู้ป่วยนะคะไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองหรือไม่หายใจหรือหายใจเฮือกนะคะให้รีบโทรหา1669ทันทีให้โทรสายด่วน1669นะคะแจ้งอาการสถานที่เกิดเหตุและขอให้นำเครื่องAED หรือว่าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติมายังจุดเกิดเหตุค่ะถ้าหากมีคนอยู่ด้วยนะคะก็เป็นการบอกให้คนนึงเนี่ยโทรนะคะแล้วก็อาจจะมีการหาเครื่อง AED บริเวณนั้นค่ะเพื่อที่เราก็จะได้เริ่มปั๊มหัวใจทันทีจัดท่าผู้ป่วยค่ะแล้วก็เริ่มกดหน้าอกนะคะเน้นปั๊มให้ลึกและเร็วค่ะคือให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็งค่ะนั่งคุกเข่าข้างลำตัวผู้ป่วยวางสันมือข้างใดข้างหนึ่งไว้ครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกค่ะจะเป็นบริเวณกึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างนะคะและนำมืออีกข้างหนึ่งมาประกบประสานมือเข้าด้วยกันแขนสองข้างเหยียดตรงค่ะตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วยกดหน้าอกอย่างต่อเนื่องความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีค่ะให้ทิ้งน้ำหนักลงจากหัวไหล่ค่ะกดหน้าอกให้ลึกอย่างน้อย5ถึง6เซนติเมตรด้วยความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะจังหวะเดียวกันกับเพลงคุกกี้เสียงทายนะคะหรือเพลง Stay in Alive ค่ะและจะต้องปล่อยให้หน้าอกคืนตัวให้สุดก่อนกดครั้งใหม่ทุกครั้งนะคะโดยกดต่อเนื่องจนกว่าเครื่อง AED หรือว่าจนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึงค่ะโดยข้อแนะนำสำคัญเลยนะคะสำหรับการกดหน้าอกถ้าหากว่าคุณไม่เคยฝึกอบรมการเป่าปากหรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะคะไม่จำเป็นต้องมีการเป่าปากค่ะให้เน้นการกดหน้าอกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยรักษาปริมาณออกซิเจนในเลือดให้ไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอในนาทีวิกฤตแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าบริเวณนั้นค่ะมีเครื่อง AED หรือถ้าหากว่าเมื่อเครื่อง AED มาถึงก็ทำการเปิดเครื่องทันทีค่ะและทำตามเสียงคำแนะนำของเครื่องอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะมีการแปะแผ่นนำไฟฟ้านะคะบนหน้าอกของผู้ป่วยโดยจะมีรูปแสดงค่ะคือแผ่นแรกเนี่ยจะอยู่ใต้ไหปลาร้าขวาแผ่นที่สองนะคะที่ชายโครงซ้ายค่ะห้ามสัมผัสผู้ป่วยขณะที่เครื่องกำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะถ้าหากว่าเครื่องสั่งให้ทำการช็อตไฟฟ้าให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนะคะว่าไม่มีใครสัมผัสผู้ป่วยแล้วกดปุ่มช็อตตามสัญญาณไฟค่ะหลังจากช็อตหรือไม่ช็อตก็ตามก็ให้รีบทำการกดหน้าอกหรือว่าการ ทำ CPR ต่อทันทีนะคะตามเสียงจังหวะของเครื่องนั่นเองค่ะการ CPR ค่ะเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้นะคะเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยยื้อชีวิตนะคะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดของผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุได้นะคะแม้การทำ CPR จะมีความเสี่ยงค่ะแต่ความสำคัญของการรักษาการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนก็จะมีค่ามากกว่าเพียงแค่การรอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่อยากมีอนาคตที่สดใสต้องห่างไกลจากยาเสพติดรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด
1: คุณแม่หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
1: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
3: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
4: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนภารกิจด้านการคุ้มครองเด็กและกองทุนคุ้มครองเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนโดยการกำหนดนโยบายมาตรการกลไกระบบแนวทางรูปแบบมาตรฐานพัฒนาองค์ความรู้และสื่อเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2564ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานคุ้มครองเด็กเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในครอบครัวชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแลสอดคล้องตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อปีพุทธศักราช2535ซึ่งส่งผลให้ต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในทุกด้านเพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบโดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กการขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองเด็กมีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาติระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญรวมถึงมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นกลไกที่ทำหน้าที่ในการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กนอกจากนี้ยังมีกองทุนคุ้มครองเด็กที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546หมวด8เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์โดยให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านเด็กให้แก่องค์กรภาคเอกชนที่ขาดแหล่งทุนในการทำงานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 1. เด็กอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครอบครัวหรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงจะได้รับการส่งเคราะห์ตามมาตรา32เช่นเด็กเร่ร่อนเด็กที่ถูกทิ้งเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมหรือเด็กที่ถูกบังคับใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์เด็กพิการเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามมาตรา40ได้แก่เด็กที่ถูกทารุณกรรมเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 2. องค์กรที่ทำงานด้านเด็กได้แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนประเภทการช่วยเหลือและสนับสนุน 1. รายบุคคลให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวครอบครัวอุปถัมภ์หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงได้รับการส่งเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพโดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆได้แก่ค่าเลี้ยงดูค่าพาหนะค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทุนประกอบอาชีพครอบครัวค่ารักษาพยาบาลกายอุปกรณ์ส่งเคราะห์ครอบครัวรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามคำสั่งศาล 2. รายโครงการ ดยสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในการดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กส่งเสริมศักยภาพครอบครัวให้เลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสมส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็กป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กพัฒนาเด็กสนับสนุนเป็นค่าความจำเป็นพื้นฐานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครยื่นที่สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ับรองหนูจะปลอดภัย
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
4: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: Once there was an ox who came down to a reedy pool to drink.
1: ยังมีวัวตัวหนึ่งเดินมาดื่มน้ำในหนองน้ำแห่งหนึ่งที่มีต้นกกขึ้นเต็มไปหมด
0: In the pool, many young bullfrogs were playing.
1: ที่หนองน้ำนั้นมีลูกอึ่งอ่างหลายตัวกำลังเล่นน้ำอยู่อย่างเพลิดเพลิน

0: as the ox splashed heavily into the water.
1: ขณะที่วัวเดินย่ำลงไปในน้ำ
0: he stepped on many young bullfrogs, crushing them to death.
1: มันก็ได้เหยียบลูกอึ่งอ่างตายไปหลายตัว
0: One young bullfrog survived. He jumped hurriedly to his mother.
1: อย่างไรก็ตามมีลูกอึ่งอ่างตัวหนึ่งรอดตายมาได้มันจึงรีบกระโดดไปหาแม่ของมัน
0: Oh mother, said the young bullfrog, when we were playing in the pool, a very big animalstepped on everyone else and crushed them to death.
1: Oh, แม่จ๋าขณะที่พวกเรากำลังเล่นกันอยู่มีสัตว์ตัวใหญ่โตมหึมาตัวหนึ่งเดินมาเหยียบพวกเราตายไปเกือบหมดลูกอึ่งอ่างเล่า
0: Was that animal very big? Asked the mother bullfrog.
1: มันตัวใหญ่มากหรือลูกแม่อึ่งอ่างถาม
0: Was he as big as this? Asked the mother bullfrog, puffing herself up.
1: ใหญ่ขนาดนี้ได้ไหม แม่อึ่งอ่างถามพร้อมกับพองตัวออก
0: It was bigger than that, replied the young bullfrog.
1: ตัวมันใหญ่กว่านี้อีกจ้า ลูกอึ่งอ่างตอบ
0: Really? So was it this big?Asked the mother bullfrog, puffing herself up even more.
1: งั้นหรือเอ้าใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมว่าแล้วแม่อึ่งอ่างก็พองตัวให้โตขึ้นอีก
0: That is not even half of its size, mother, said the young bullfrog.
1: นี้ยังไม่ได้ครึ่งของตัวมันเลยจ้ะแม่ลูกอึ่งอ่างบรรยาย
0: The mother bullfrog got a little angry I will puff myself up even larger she said and then puffed herself up even more
1: แม่อึ่งอ่างนึกโมโหจึงพูดว่าแม่จะพองตัวให้โตกว่านี้อีกแล้วมันก็พยายามพองตัวขึ้นอีก
0: The young bullfrog shook his head and said it was still bigger than that
1: ลูกอึ่งอ่างสายหัวแล้วพูดว่ามันตัวโตกว่านี้อีกจ้า
0: Mother puffed herself as big as she could.
1: แม่อึ่งอ่างจึงพยายามพองตัวไปเรื่อยๆให้โตที่สุดเท่าที่มันจะทำได
0: ้ Was it this size, son? The mother bullfrog asked again while puffing herself up.At the same time.
1: ตัวโตขนาดนี้ใช่ไหมลูกแม่อึ่งอ่างถามอีกขณะเดียวกันมันก็พองตัวออกไปอีก
0: Then there was a loud noise. Mother Bullfrog had burst herself and fell down dead.
1: พลันก็มีเสียงดังขึ้นแล้วแม่อึ่งอ่างก็ล้มตึงไปเพราะท้องแตกตาย

0: of a story is do not attempt the impossible
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำการสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้

0: Aesop's Fables, The Bullfrog and the Ox. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Angry. A-N-G-R-Y. A-N-G-R-Y. Angry.
1: โกรธ
0: Big. B-I-G.Big. Big.
1: ใหญ่โต
0: Bullfrog. B-U-L-L-F-R-O-G. B-U-L-F-R-O-G. Bullfrog.
1: อึ่งอ่าง
0: Causing.C-A-U-S-I-N-G C-A-U-S-I-N-G Causing
1: ทำให้เป็นเหตุให
0: ้ Limit L-I-M-I-T L-I-M-I-T Limit
1: ขีดข้อจำกัด
0: pool p o o l pool
1: หนองน้ำ

0: พองขึ้น
1: splash s p l a s h splash splash
0: ทำให้น้ำสาดกระเซ็น
1: survive s u r v i v e survive
0: รอดชีวิต

0: Aesop's Fables, The Bullfrog and the Ox. Translated by Kiao Noi and illustrated by Dhanakom Wittayanan. Published by Aksara Papat Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยธนาคมวิทยานันสำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: เพื่อนเพื่อนพร้อมหรือยังครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนพร้อมหรือยังครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปกันเถอะครับไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมห่างไกลจากยาเสพติด
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมาร่วมงาน Social Development Expo ครั้งที่4 Co-creating a Better Society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเป็นภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศรวมแล้วทั้งหมด131องค์กรมีออกบูธเพื่อที่จะจัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมที่สืบสานต่อยอดจากปีที่แล้วที่เราค้นพบเรื่องวิกฤตของประชากรและภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางปีนี้เราต้องการสร้างสังคมเพื่อคนไทยทุกคนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบและร่วมกันสร้างสังคมไทยไปด้วยกันในงาน SDX Social Development Expo 2026ระหว่างวันที่21 ถึง 23 สิงหาคม 2569 นี้เชิญชวนครับ

0: ัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนค่ำคืนที่ฝันไปฟังกันเลย
1: ยามค่ำคืนแสนธรรมดาที่ผู้คนต่างหลับไหลแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่แสนสนุกของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายอะไรที่ทำให้เขาสนุกตื่นเต้นเรามาติดตามไปด้วยกันดีกว่า
2: ลิงจ๋อจะมาแปลงฟันได้แล้วนี่มันดึกมากแล้วนะพวกเราจะได้เข้านอนกันฉันง่วงแย่แล้ว
0: ฮะโอเค
1: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อปิดไฟเข้านอนแล้วเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อก็หลับไปในค่ำคืนอันเงียบสงบเหมือนทุกๆคืนแต่คืนนี้กลับเป็นคืนที่ตื่นเต้นสำหรับเจ้าลิงจ๋อ

0: ้งใหม่ของลินจ๋อกับยานอวกาศที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำแข็ง
1: Iceberg I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
2: I-C-E-B-E-R-G Iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
0: โดยมีเพื่อนลูกเรือคือเจ้ากระต่ายที่กล้าหาญร่วมออกเดินทางไปด้วยกันวันหนึ่งหลังจากออกเดินทางสำรวจมาเป็นเวลายาวนานยานภูเขาน้ำแข็งของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ได้ตกลงบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวขจี
3: แล้วแย่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกให้ดีนะเจ้าลิงจ๋อลิงจ๋อเธอปลอดภัยดีใช่ไหม
4: อ๋อฉันปลอดภัยดีนะแล้วเธอล่ะ
3: ฉันก็ปลอดภัยดีเราออกไปดูข้างนอกกันเถอะ
4: โหจะดีเหรอนี่เราตกลงมาที่ไหนกันเนี่ยโหอ๋อโหทำไมที่เนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันธุ์แปลกๆแล้วสัตว์ก็แปลกๆเต็มไปหมดเลยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเจ้ากระต่าย
3: ฉันว่านะที่นี่ต้องเป็นป่าดงดิบพันล้านปีแน่ๆเลย
5: Rainforest ป่าดงดิบ R A I N F O R E S T Rainforest ป่าดงดิบ
2: R AI N F O R E S T Rainforest ป่าดงดิบ
0: ทั้งเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อรู้สึกทึ่งกับพืชและสัตว์แปลกๆมากมายที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการสำรวจป่าและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากอยู่ในป่าหลายวันพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด
3: ที่นี่มีแต่ทรายเต็มไปหมดไม่เห็นมีต้นไม้สักต้นเลยแล้วนี่ฉันก็ร้อนมากด้วยนะเจ้าลิงจ๋อฉันเหงื่อท่วมตัวไปหมดแล้ว
4: โอ้จริงด้วยอ่ะเจ้ากระต่ายฉันว่านะพวกเราน่าจะอยู่ที่ทะเลทรายอันอ่างว้างแน่เลย
3: นั่นก็สิ
2: desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย d e s e r t desert ทะเลทราย
3: แต่ฉันก็รู้สึกประหลาดใจนะมันแห้งแล้งแต่ทำไมกลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายเลยพวกเขาก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้นะ
4: โอ้นั่นน่ะสิเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายเธอดูที่เนินทรายสูงๆนั่นสิฉันว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆเลยมันกำลังวิ่งมาหาเราแล้วฉันว่าพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
3: ไปกันเถอะลิงจ๋อพยายามกัน
4: ไป
3: ไปไป
4: เร็วมันมาแล้วมันตาม
3: มาแล้วช่วยด้วย
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ช่วยในที่สุดกระต่ายและลิงจ๋อก็กลับไปที่ยานอวกาศได้ทันเวลาพอดีแล้วทั้งสองก็ออกยานเดินทางต่อไปอย่างไร้ทิศทางจนยานอวกาศพาทั้งสองล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่เวิ้งว้าง
4: กระต่ายนี่พวกเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศ Space อวกาศจริงๆเหรอเนี่ย
2: Space S P A C E Space อวกาศ S P A C E

งจอและกระต่ายตื่นเต้นและตกใจอยู่นั้นก็มีแรงลมและนำแสงสีส้มดูยานของลิงจอและกระต่ายลอยเคว้งคว้างแล้วก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปหาหลุมดำใหญ่กลางอวกาศแล้วลิงจอก็หายลับไปในหลุมดำมืดตึ๊ดตึ๊ด

0: ้โหลิงจ๋อกระต่ายรอบเนี้ยฝันจนตกเตียงเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้นี่คงฝันว่าผจญภัยตื่นเต้นน่าดูเลยสิท่าเออเอากลับไปนอนได้แล้ว
1: กระต่ายและลิงจ๋อตื่นจากความฝันกลับสู่โลกแห่งความจริงพวกเขารู้สึกขอบคุณการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่ได้เจอในฝันและในเช้าวันใหม่นี้ลิงจ๋อกับกระต่ายพร้อมแล้วที่จะเปิดตาเปิดใจออกไปสำรวจและ

0: ของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทะลึงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: าติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www สถานีเด็ก .com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสอะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงมีไลน์นะฮะส่งไลน์ไปถึงประชาชนชื่อว่าฝ่ายกองทะเบียนนะครับแจ้งประชาชนผ่านไลน์ให้เปลี่ยนมิเตอร์ใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวที่แชร์ไปนั้นเป็นข่าวปลอมนะครับก็มีผู้แอบอ้างนะครับใช้ชื่อไลน์ว่ากองทะเบียนนะฝ่ายกองทะเบียนนะครับแอบอ้างใช้โลโก้ของการไฟฟ้านครหลวงครับติดต่อหาประชาชนโดยอ้างเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุดพร้อมเร่งรัดให้เปลี่ยนใหม่จากการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเป็นไลน์ปลอมนะครับการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าไม่มีการเรียกเก็บเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือแชทนะครับหรือเรียกชำระเงินหน้างานนะครับโดยไม่มีเอกสารรองรับนะครับหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่เจ้าที่จะแสดงบัตรประจำตัวเจ้าที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนตรวจสอบได้นะครับและที่สำคัญอย่าเพิ่งเชื่อครับถึงแม้ว่าเจ้าที่ไปถึงบ้านก็ตามนะครับมีบัตรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะหลายคนเองก็ไม่รู้หรอกอันนี้คือบัตรจริงบัตรปลอมครับท่านนะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะง่ายๆครับถ้าอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับท่านโทรสอบถามคอลเซ็นเตอร์ก่อนนะครับสายด่วน1130ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าเจ้าที่การไฟฟ้าไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับบอกว่าจะมีการเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ให้ท่านนะครับคือจากการที่ติดต่อคุยผ่านทางไลน์นี่นะอย่าไปเชื่อครับขอเช็คก่อนเจ้าที่มาถึงหน้าบ้านก็ตามซึ่งแสดงบัตรประจำตัวก็ตามนะครับก็ขอดูบัตรแล้วขอให้ทุกท่านนะครับกดโทรศัพท์ไปที่เบอร์1130นะครับแล้วก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่นะสายด่วนนะ1130นะไม่โทรเบอร์มือถือนะครับใช้สายด่วน1130แล้วสอบถามว่ามีเจ้าที่ชื่อนายนี้นามสกุลนี้เลขประจำตัวรหัสของการไฟฟ้านครหลวงเลขที่นี้มาเปลี่ยนมิเตอร์จริงหรือไม่นะครับก็ตรวจสอบได้เลยนะถ้าเป็นกลุ่มวิชาชีพไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็หนีเลยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาตรวจสอบกันเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะเลยทีเดียวนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็แจ้งเตือนนะว่าตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพครับผู้ไม่หวังดีเอาโลโก้ไปนะฮะแล้วก็ปลอมเป็นลายของการไฟฟ้าฝ่ายกองทะเบียนแล้วก็แจ้งประชาชนว่า มิเตอร์ชำรุดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมีคิดค่าบริการด้วยนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็ส่งต่อกันว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวปลอมแล้วก็อย่าไปเชื่อนะใครที่ได้รับไลน์จากหน่วยงานต่างๆก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาร่วมกันตรวจสอบกันนะครับเพราะว่ากลุ่มมิจฉาชีพอย่างที่ผมบอกไปนะครับเงินน่ะหลายหมื่นล้านเลย 30,000 กว่าล้านครับที่เงินของคนไทยเนี่ยโอนไปยังกลุ่มมิจฉาชีพครับซึ่งเงินเหล่านี้นะครับมากกว่างบประมาณแผ่นดินด้วยซ้ำหลายกระทรวงเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งโอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ชวนปักหมุดเช็คอินงานใหญ่แห่งปีไบค์คอฟฟี่คลับ2569รวมพลคนกาแฟคาราวานบิ๊กไบค์และงานคราฟชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นร้อยเรียงสู่ระดับสากลระหว่างวันที่22-23สิงหาคม2569นี้ณสนามนกเขาชวาเสียงอาเซียนบริเวณสวนขวัญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะลางานนี้รวบรวมเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชุมชนคนรักกาแฟงานศิลปะหัตถกรรมและสายลม2ล้อไว้อย่างลงตัวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะคาราวานบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียกว่า300คันสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดภายในงานการแข่งขันดริปกาแฟระดับประเทศสนามยะลาสุดเข้มข้นเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อหน้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการเปิดตัว Coffee Map รวบรวมลายแทงขุมทรัพย์ร้านกาแฟเด็ดทั่วชายแดนใต้ให้นักท่องเที่ยวตามรอยได้ง่ายๆแฟชั่นแอนด์งานคราฟชมการสาธิตแรปปิ้งการออกแบบชุดแฟชั่นจากผ้าท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพร้อมเสียงไวโอลินบรรเลงสุดคลาสสิกเวิร์กช็อปสายความรู้เรียนรู้เรื่องเซนเซอรี่กลิ่นรสชาติกาแฟมัทฉะและงานหัตถกรรมเพื่อนำไปต่อยอดอาชีพได้จริงและคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันต้อนรับขบวนบิ๊กไบค์ไทยมาเลเซียพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางโดยปักหมุดวันเดินทาง 22-23 สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:30 น.ณสนามนกเขาชวาเสียงอาเซียนศูนย์ขวัญเมืองจังหวัดยะลามาร่วมสัมผัสเสน่ห์ชายแดนใต้กระจายรายได้สู่ชุมชนและเปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี

0: ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าลิ้นลิ้นเขียนลอลิงสระอิไม่เอกนอหนูลิ้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวยาวเกล็ดใหญ่หนาแข็งซ้อนเลื่อมกันคล้ายกระเบื้องมุงหลังคาหน้าแหลมเล็บหนายาวโค้งปลายแหลมใช้ขุดดินและปีนต้นไม้หางยาวม้วนงอได้เมื่อตกใจหรือป้องกันศัตรูจะม้วนตัวกลมเรียกว่านิ่มก็ได้บางท้องถิ่นเรียกว่านางอายมีสัตว์ทะเลจำพวกหอยอีกหลายชนิดลำตัวเป็นรูปไผ่ซีกเปลือกคลุมตัวด้านหลังมี8ชิ้นวางเหลื่อมซ้อนกันคล้ายเกล็ดของตัวลิ่นเกาะอยู่ตามโขดหินชายทะเลเรียกว่าลิ่นทะเลลิ่นอีกคำหนึ่งเป็นชื่อต้นไม้เรียกว่าต้นลิ่นเป็นไม้พุ่มขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณช่อดอกยาวดอกเล็กอยู่ภายในกาบรูปหอยแคลงซึ่งประกบเรียงกันไปตามแนวก้านช่อดอกเรียกเกล็ดปลาช่อนก็ได
9: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.in

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่าน

ได้ผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: าไหนๆดีนะ
1: พี่ทินบ่นพึมพำอะไรอยู่คนเดียวคะ
0: พี่กำลังจะหาชิ้นส่วนหรืออวัยวะของมนุษย์นะไม่รู้จะไปหาที่ไหน
1: พี่ทินจะเอาชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ไปทำอะไรเหรอคะ
0: ก็พี่จะถ่ายภาพมาใช้ในรายการโทรทัศน์สัปดาห์หน้าไง
1: ถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คงต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลศิริราชอะค่ะ
0: พี่ไม่อยากจะไปพบอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลศิริราชพี่ต้องการแค่ถ่ายภาพอวัยวะหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ไว้ใช้ในรายการโทรทัศน์โอ้โหน้องหนูนี่พูดไม่เข้าใจเลย
1: อย่าบอกนะคะว่าพี่ทินไม่รู้จักอาจารย์ใหญ่
0: ทำไมจะไม่รู้จักล่ะครับอาจารย์ใหญ่ก็คือคำที่ใช้เรียกหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ไง
1: ที่พี่ทินพูดนะถูกต้องแล้วค่ะแต่ในความหมายที่หนูพูดถึงเป็นความหมายที่ใช้ในการศึกษาด้านการแพทย์ค่ะซึ่งอาจารย์ใหญ่หมายถึงการเรียกศพที่ดองด้วยน้ำยาเคมีไม่ให้เน่าเปื่อยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
0: แล้วทำไมจะต้องเรียกอาจารย์ใหญ่ด้วยล่ะ
1: เหตุที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนื่องจากว่าผู้เป็นเจ้าของร่างกายทุกท่านได้แสดงเจตจำนงไว้เมื่อยังมีชีวิตที่จะอุทิศร่างกายไว้ให้นักศึกษาแพทย์เรียนซึ่งถือเป็นกุศลเจตนาที่แสนบริสุทธิ์แสดงถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าแม้มนุษย์จะเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถที่จะเลือกทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ที่จะได้นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์อีกมากมายจึงเป็นที่เคารพและยกย่องจากนักศึกษาแพทย์และถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับเอาอย่างนี้ละกันในฐานะที่น้องหนูนี่มีความรู้มากมายมีความเก่งนะครับน้องหนูช่วยพี่ติดต่อโรงพยาบาลศิริราชนะครับขออนุญาตเขาให้พี่ได้เข้าไปถ่ายรูปอาจารย์ใหญ่มาใช้ในรายการโทรทัศน์ด้วยนะ
1: อีกแล้วนะคะพี่ทินแบบนี้ตลอดเลยโยนงานมาให้หนูทุกที

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา3สัปดาห์แล้วหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นประชาชนกว่า 3,000 คนยังคงพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะที่บางส่วนอาศัยอยู่ในรถยนต์หรือบ้านที่ได้รับความเสียหายแผ่นดิน

ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นณเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่17สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่39คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้แผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน 31,951 หลังในจำนวนนี้ 1,449 หลังพังเสียหายทั้งหมดยังมีประชาชน 3,053 คนอยู่ในสถานที่70แห่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงการติดตามจำนวนผู้ที่ไปพักพิงสถานที่อื่นเป็นเรื่องยากทำให้เกิดความกังวลว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มเติมได้ทางการจังหวัดกำลังขอให้เทศบาลต่างๆรายงานสถานการณ์ของคนเหล่านั้นเพื่อที่ทางจังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ขณะนี้บ้านเรือนประมาณ 7,380 หลังในเมืองอุกิเมืองยาสึชิโร่และเมืองฮิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดยังคงไม่มีน้ำประปาใช้แต่คาดว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าเขาได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบหลังญี่ปุ่นได้ประท้วงการเดินทางเยือนเมื่อไม่นานนี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไปยัง1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมแต่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์นายลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมว่าถ้อยแถลงของญี่ปุ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีรัสเซียไม่สามารถเยือนดินแดนของรัสเซียได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอของญี่ปุ่นได้ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ว่าหมู่เกาะนี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้เรียกนายนิโคไลโนสเดรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงนายราฟรอฟกล่าวว่าญี่ปุ่นยังไม่ตอบรับการเรียกเข้าพบของเขาแต่แหล่งข่าวทางการทูตของญี่ปุ่นเปิดเผยกับ NHK ว่านายมูโตอากิระเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะตอบในวันอังคารที่18กำหนดเส้นตาย60วันสำหรับสหรัฐและอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวโจมตีอิหร่านโดยกล่าวกับสื่อว่าเขาไม่รีบร้อนและไม่มีกำหนดเวลาผู้นำสหรัฐกล่าวข้างต้นระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Fox News เมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมเขายังได้เตือนโอมานเกี่ยวกับการเจรจาคู่ขนานกับอิหร่านเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซโดยขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโอมานหากโอมานเข้ามาขัดขวางผู้นำสหรัฐยังอ้างว่าสหรัฐกำลังติดต่อสื่อสารกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านผ่านช่องทางลับแต่รายงานจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านขัดแย้งกับคำกล่าวนี้รายงานได้อ้างคำพูดของโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจินตนาการของเขาสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่าอิหร่านอาจเปิดฉากโจมตีหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวภายในไม่กี่สัปดาห์เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเตือนว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเปลี่ยนนโยบายจากการตั้งรับเป็นการรุกเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซและขยายไปยังพื้นที่อื่นของภูมิภาคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตอบรับคำเรียกร้องให้เจรจาของเขาในเชิงบวกในทรัมป์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างการพบกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในส่วนของเกาหลีใต้นั้นในทรัมป์แสดงความไม่พอใจโดยกล่าวว่าเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องอิหร่าน
ขากล่าวว่าเคยบอกเกาหลีใต้ว่าสหรัฐกำลังปกป้องคุณจากคิมจองอึนพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกาหลีใต้ไม่ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่16นายทรัมป์กล่าวว่าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขายังกล่าวอีกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดจำนวนลงอย่างมากสำหรับการฝึกซ้อมร่วมที่มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ที่17ผู้เข้าร่วมพิธีวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียได้ร่วมกันสวดอธิษฐานให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดอธิษฐานให้ผู้พลีชีพในการต่อสู้เพื่อเอกราชและให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งประมาณ2นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสเมื่อวันเสาร์ที่15ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต68คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่ามีแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,500 ครั้งและคาดว่าการสั่นสะเทือนจะลดลงตามลำดับในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าประชาชนหลายพันคนจำต้องอพยพเนื่องจากบ้านเรือนพังทลายหรือได้รับความเสียหายขณะนี้กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมมีเรือของจีนลำหนึ่งดูเหมือนว่าจะทำการวิจัยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากญี่ปุ่นสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลแห่งญี่ปุ่นยังคงเฝ้าสังเกตการเรือลำดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการสำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานกล่าวว่าเรือลาดตระเวนตรวจพบเรือของจีนลำหนึ่งหย่อนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลวดลงไปในทะเลห่างจากเกาะฮาเตรุมะ85กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้โดยตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเรือสำนักงานได้ส่งสัญญาณเตือนทางวิทยุว่าการสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่เรือของจีนไม่ตอบสนองณเวลา 23:30 นของวันจันทร์ที่17เรือลำดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตรวจพบเรือจีนอีกลำหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังทำการวิจัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะคุเมะเจ้าหน้าที่สำนักงานระบุว่าการตรวจพบครั้งแรกในปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมและนับแต่นั้นมาก็มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากประเทศญี่ปุ่น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐชนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับที่จะมาเล่ามาพูดคุยให้คุณฟังได้ฟังกันเดี๋ยว 20:00 น.นะตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านจะชมฟุตบอลนะครับอาเซียนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้ว

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของคิ้วของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพลันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันท ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่

0: ตอนมักคุเทศเทศพิชิมาศเก้าแต้มไปเที่ยวสวนสาธารณะข้างๆบ้านไหมฉันจะเป็นมักคุเทศให
1: ้ทำไมต้องมีมักคุเทศด้วยล่ะเราไปกันเองไม่ได้หรอ
2: ถ้าไปที่ที่เราไม่เคยไปหรือไม่รู้จักมักคุเทศก็จะพาไปถูกที่และยังพูดให้ความรู้ด้วย
1: อ๋อก็เขาชื่อมักคุเทศเขาก็ต้องเทศเก่งสิที่เก่งเหมือนพระเลยใช่ไหม
0: ไม่ใช่มักคุเทศคำว่าเทศใช้กอไก่การันแต่พระเทศคำว่าเทศใช้นอหนูการันมักคุเทศคำว่าเทศใช้กอไก่การันหมายถึงผู้นำทางผู้ชี้ทางผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวส่วนพระเทศคำว่าเทศใช้นอหนูการันหมายถึงสั่งสอน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
2: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้ามประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
3: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
4: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: เราจะมี การทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP เนี่ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
4: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราโสภาภาครายงาน
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไซคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2-0เกม21-14และ21-10ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีน่าโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินชีพชานเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
10: พันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสรการรายงาน
9: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20-23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27-30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาตินายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิ ห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
12: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
13: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรีและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

ูลว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่าร้อยครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไปร้อยหนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครมครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมข้ามเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธพิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบ่งงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอะไหล่ของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็เวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคับคล้ายคับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทยวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆจนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่ชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากๆวงๆหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุกอย่างพรั่งพร้อมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกสั่งระงับกลางทางหรือเปล่าพวกเราก็มีวิธีต่อสู้ในแบบของเรานะครับเสียงนุ่มละมุนหนักแน่นเปี่ยมด้วยความมั่นใจเด็กคนนี้ควรจะเป็นผู้นำลัทธิหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักนึงนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุยกันแล้วก็เตรียมใจไปแล้วครับเด็กหนุ่มมีดีกว่าที่ผมคิดเขาคงประเมินทุกอย่างเอาไว้แล้วรวมถึงผมอดีตคนหนุ่มซึ่งเคยมีไฟฝันแล้วก็หลอกใครสักคนมากระตุ้นให้ลุกโชนหากเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่ยังรักความก้าวหน้าในวิชาชีพคงปฏิเสธหรือว่าถอนตัวไปแล้วผมมองกระดาษโครงการและบทละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

ปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาได้ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัฒน์เอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกิดจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับพวกอีแอบคลั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงคุณสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและกับไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนี่พลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิตทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อยนักศึกษาของผมก็รู้จักคำว่ามารยาทท่านรองอธิการบดียิ้มเยาะพร้อมกับพูดว่าออกไปกันได้แล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราพี่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จะออกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรองอธิการบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจุ่มแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สาสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นด็อกเตอร์ทศธรรมวิทวัตให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัตเสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกอบจ.สงขลาชี้ตลาดกาแฟโรบัสต้าสบ้าย้อยยังมีโอกาสโตย้ำการส่งเสริมต้องเกิดผลจริงนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการจัดงานเพื่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569กิจกรรมสบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัล2026ณโรงเรียนชุมชนบ้านนากันตำบลบ้านโหนดอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมนายกอบจ.สงขลากล่าวว่ากาแฟโรบัสต้าสบ้าย้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูงโดยปัจจุบันความต้องการกาแฟโรบัสต้าอยู่ที่ประมาณ40ตันต่อปีขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ผลิตได้ประมาณ10ตันต่อปีสะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องทางการตลาดอีกประมาณ30ตันต่อปีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่พร้อมกันนี้นายกอบจ.สงขลาได้ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลผลิตกาแฟอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่หยุดอยู่เพียงกิจกรรมหรือคำกล่าวแต่ต้องนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มรายได้การสร้างอาชีพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้สบ้าย้อยคอฟฟี่เฟสติวัล2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมกาแฟโรบัสต้าสบ้าย้อยและสินค้าเกษตรของจังหวัดสงขลาสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: การที่ได้สัญญาไว้วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องพระบทให้ฟังต่อจากคราวก่อนนะจ๊ะนอกจากพระบทโบราณที่พบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินจังหวัดเชียงใหม่ยังมีพระบทที่สำคัญอีกผืนหนึ่งเป็นภาพลอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้างพระราชทานแก่ประเทศศรีลังกาให้พระอุบาลีกับคณะสงฆ์อัญเชิญไปในคราวที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันพระบทผืนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกา
2: แล้วที่อยู่ในประเทศไทยล่ะจ๊ะมีเฉพาะในวัดกับพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหรอ
1: การสร้างพระบทในคติดั้งเดิมนั้นสร้างเป็นพุทธบูชาด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อการประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานบ้างใช้บูชากราบไหว้แทนองค์พระพุทธรูปแต่ในระยะหลังนั้นเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนิสงส์ให้แก่ผู้สร้างเองและบุคคลในครอบครัวที่บริเวณส่วนล่างของผืนผ้ามักมีคำเขียนอุทิศบอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีไว้ด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบทมีความแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันมากนอกจากจะมีการสร้างอุทิศถวายให้แก่วัดแล้วยังมีไว้บูชาภายในบ้านอีกด้วยทำให้รูปลักษณ์ของพระบทเปลี่ยนไปทั้งเรื่องราวที่เขียนและวัสดุที่ใช้ทำเช่นเปลี่ยนจากการเขียนลงบนผืนผ้าเป็นการเขียนแบบแล้วส่งไปตีพิมพ์บนกระดาษที่ต่างประเทศมีหลักฐานว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจทรงดำริทำพระบทขนาดเล็กขายโดยโปรดให้พระวรรณวาดวิจิตรเขียนแบบเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารพจนส่งออกไปตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษยังต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจำหน่ายตามร้านค้าเป็นที่ต้องตาต้องใจคนขายดีมีกำไรมากจึงให้ช่างเขียนขึ้นอีกหลายแบบต่อมามีคนอื่นทำตามอย่างและออกแบบพระบทต่างๆมากขึ้น
3: โอ้โหพ่อค้าหัวใส
1: เรื่องพระบทนั้นเล่าลือกันมากจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบและตรัสถามถึงลักษณะพระบทนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์ทรงซื้อส่งขึ้นไปถวายแผ่นหนึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งนี่แหละคือเรื่องราวของพระบทในประเทศไทยทำอะไรน่ะ
3: ของมีค่าอย่างเงี้ยต้องเอาไปขายได้กำไรดีแน่ๆเลย
2: ฉันว่าเอาไปประดับบนผนังบ้านดีกว่าสวยดี
1: ไม่ได้นะพระบทเป็นสมบัติของชาติจะเอากลับไปบ้านหรือขโมยไปขายไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายดูแต่ตามืออย่าต้องนะจ๊ะ
3: ล้อเล่นน่ะ
2: บอกแล้วว่าแกล้งสีสวัสดิ์มุกนี้ได้ผล
1: ทีหลังอย่าแกล้งเล่นแบบนี้อีกนะใจหายใจคว่ำหมด
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2วิทย์คนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อ

0: ยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับถือว่าเป็นรายการแรกรายการเดียวของเมืองไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้นะครับและมาร่วมกันเรียนรู้ครับในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับ
2: ครับผม
1: และวันนี้นะครับเราได้แชมป์สุดยอดสื่อยอดสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนพิการของการเคลื่อนไหวเรียบร้อยครับ
2: ใช่แล้วครับนั่นคือพี่ต่อครับผม
1: ใช่พี่ต่อครับ
0: พี่ต่อเข็นรถช่วยเดินเข้ามาน
1: ี่ฮะโฉมหน้าแชมป์เราในปีนี้ครับผมตรงกลางพี่ต่อตรงกลางเลยครับโอเค
2: พี่ต่อสวัสดีครับผม
1: พ
2: ี่
1: ต่อสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะเราเป็นสุดยอดนะฮะสื่อยอดสืบซีซั่น2
2: ครับผมได้ข่าวว่ารายการพาพี่ต่อไปทำกิจกรรมไม่คุ้นสีมาด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ต่อ
3: ครับสนุกมากเลยครับได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมานานแล้วครับบนบ้านนี่2แล้วครับ
1: เดี๋ยวนะนี่ขนาดบุญรอดแอบถามนะนี่ยังไม่หลุดออกมาเลยว่าไปที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่บอกเลยว่าที่นี่เป็นสิ่งที่พี่อยากไปที่สุดเลยใช่ไหม
3: สุดยอดครับนั่นเองเหมือนบ้านหลังที่2ของผมละ
1: เฮ้ยเอางี้มาถ้าบุญรอดอยากรู้ว่าไปไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
1: ตี5ตี4
3: ตี5นี่เขาไปรับตี5
1: อ๋อนี่ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแล้วจ้าร
0: ถวิ่งไปบนถนน
4: จากกรุงเทพเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงที่หมายแล้วครับ
0: ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค2
3: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมบ้านหลังที่2ของผมนะครับที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคนงานภาค2นะครับป้าเข้ามาเยี่ยมบ้านกับคนอยู่บ้านผมด้วยกันนะครับ
0: พี่ต่อเข็นรถเข้าไปในอาคารพี่ต่อให้สัมภาษณ
3: ์เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับสมองเสียหายหรือเรียกง่ายๆว่าสตรอกนั่นแหละคือพิการครึ่งซีกแต่ผมมันเป็นสองข้างเลยครึ่งซีกนิดนึงแล้วก็พอดีผมตอนอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำผมก็เลยนั่งรถแท็กซี่ไปที่ห้างโลตัสรู้สึกแถวแถวปู่เจ้าหรือศรีนครินทร์อะไรผมจำไม่ได้แล้วแท็กซี่ก็บอกว่าพี่ทุกคนภาพเลยพี่มาลองติดต่อที่ประกันสังคมดูแล้วกันตอนนั้นผมพักอยู่แถวเทพรักษ์ก็เลยไปที่ประกันสังคมที่สมุทรปราการทางสมุทรปราการก็ส่งมาที่ประกันบ้านที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพแรงงานภาค2ที่จังหวัดระยองเนี่ยครับ
0: หญิงผมสั้นนั่งเย็บผ้ารถมอเตอร์ไซค์ประดิษฐ์สำหรับคนพิการงานศิลปะแก้วเพ้นฝีมือคนพิการ
3: ตอนนั้นผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์อยู่ที่ปากเกร็ดจริงๆออกจากงานมาแล้วด้วย2เดือนแต่ว่าไม่เกิน6เดือนมั้งผมก็ยังจะมาใช้สิทธิ์ทุกขลภาพได้อยู่ผมก็เลยไปลองไปขอถามสิทธิ์ก็ดูว่าผมได้ทุกคนภาพสามารถมาว่าที่ศูนย์ฟื้นฟูได้หรือเปล่าบอกพี่ได้รับสิทธิ์แล้วก็แจ้งสิทธิ์กับเขาถ้าเขาก็ดำเนินเรื่องเขาก็โทรมาตามว่าพี่รถจากศูนย์ประกันสังคมมารับที่ศูนย์ที่สำนักงานประกันสังคมศูนย์สมุทรปราการแล้วนะครับเราก็เลยนั่งรถมาขึ้นรถของรถตู้ของที่เนี่ยไปมาที่ศูนย์ที่เนี่ย
0: พื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูกว้างใหญ่
3: บัตรของคนพิการผมมาทำที่นี่แหละเพราะว่าพอได้บัตรทุกคนภาพแล้วก็เขาเลยทำบัตรคนพิการให้ทางที่นี่ดำเนินเรื่องให้นอกจากนี้นะครับที่แบบที่ยองนี่ก็มีหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนู้นนะครับสามารถติดต่อได้ที่1300นะครับเพื่อรับความช่วยเหลือจากกระทรวงนี้นะครับเกี่ยวกับความพิการของคนนะครับ
4: ที่ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว้างขวางมีกิจกรรมที่หลากหลายพี่ต่อได้กลับมาเยือนอีกครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
0: พี่ต่อนั่งคุยหัวเราะกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย
3: ์ส่วนหนึ่งที่ประทับใจที่นี่ที่สุดนะครับว่าผู้คนที่นี่พนักงานที่นี่นะครับทุกคนมีน้ำใจมากครับมีความสุขมากผมอยู่อย่างมีความสุขมากไปไหนก็มีแต่ผู้มีน้ำใจนะครับพอรู้สึกแล้วว่าร่างกายเราแข็งแรงดีเขาจะเริ่มให้เราไปฟื้นฟูทางด้านอาชีพโดยผมก็จะเริ่มเรียนด้านการไหลกระจกเพราะผมมองไม่ว่าอาชีพต่างที่ผมต้องการสนใจก็คือผมอยากเรียนทางด้านพวกออกแบบสิ่งพิมพ์ครับผมก็เลยมาเรียนทางด้านการไหลกระจก

0: พอทำไปรู้สึกมันทำให้เกิดสมาธิมากขึ้นแล้วเริ่มมีความรู้สึกชอบมันครับอาจจะฟื้นฟูของเราทั้ง3ด้านเลยครับอย่างแรกคือด้านร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นด้าน2คือด้านจิตใจจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นสามารถต่อสู้กับความพิการของเราได้อย่างที่3คือทั้งด้านอาชีพเมื่อเราจบออกไปแล้วเราฝึกในการทำงานส่วนแรกก่อนผมที่เข้ามาศูนย์นะครับผมเป็นคนที่คิดมากมากเลยนอนแทบไม่หลับทุกคืนผมอยู่ที่ศูนย์นี่ก็หากิจกรรมไปทำบันไดทุกวันอย่างนี้น้องทันเคยพูดไว้แล้วครับถ้าคุณไม่ว่างคุณก็จะไม่คิดมันไม่มีเวลาให้คิดครับเราจะมีกิจกรรมทำเรื่อยๆเราจะหากิจกรรมมันทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการอยู่ที่นี่ตลอดเวลาพร้อมกับความรู้ที่เราได้รับด้วย
1: พี่ต่อยืนชมผลงานของคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์นั่งดู iPad กับชายเสื้อฟ้า
0: ก็อย่างกิจกรรมบางทีก็มีวิทยากรทางด้านเกี่ยวกับกายภาพมาสอนเราว่าการทำกายภาพทำอย่างไรได้บ้างให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเรื่องกีฬาที่นี่จะมีบ่อยมากจะมีวิทยากรมาคอยสอนตลอดอย่างเปตองเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไปเล่นกันผู้ที่จะมาที่นี่ได้ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมจะมีรองรับว่าถึงจะได้สิทธิทุพพลภาพคุณต้องทำงานมาแล้วกี่ปีส่งเบี้ยพิการกี่เดือนซึ่งจากพ.ก.ของพ.ก.เนี่ยถึงคุณจะพิการแต่กำเนิดยังไงทางพ.ก.เขาดูแลรักษาของผู้พิการอยู่แล้วตามสิทธิของรัฐบาลคือไม่กำหนดว่าคุณต้องทำงานส่งเบี้ยคนพิการก่อนเขาถึงจะมาดูแลถึงคุณจะพิการแต่กำเนิดแน่นอนคุณไม่มีงานอยู่แล้วตั้งแต่เกิดคุณทำแล้วไม่สามารถทำงานได้แต่ทางพ.ก.เขาจะก็จะมาดูแลด้วยงบประมาณของรัฐบาลควบคุมหมดทางการศึกษาทางด้านอาชีพทางด้านที่อยู่อาศัยจริงๆคุยการสามารถเบิกการปรับแต่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้พิการได้นะครับลองก็ไปปรึกษาทางด้านหรือโทรถาม1300รู้นะครับว่าเราสามารถรับสิทธิ์อะไรได้บ้างบางทีอาจจะทำให้ชีวิตคนพิการได้ดีขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ครอบคลุมมากกว่านั้นอีกมันเยอะมากกว่านั้นอีกใช่สามารถเบิกคนพิการก็เบิกได้แล้วก็ไหนจะมีสิทธิ์ขึ้นรถไฟฟรีขึ้นรถไฟฟ้าฟรีพวกนี้สารีปีกย่อยนี่เยอะมากแต่ถ้าชีวิตคุณมีปัญหาปรึกษา1300เลยครับสำหรับผู้พิการนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ศูนย์ชี้ให้พี่ต่อดูบอร์ดเรื่องกัดลายกระจกพร้อมกับชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์

0: ชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์เข็นรถมาเจอพี่ต่อหน้าอาคาร
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต่อเข็นรถคู่กับชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์ไปตามทางในอาคาร
2: พี่คิดถึงที่สุดก็อาจารย์วรลบนี่แหละครับถ้าขนาดผมออกไปแล้วส่งเอสเอ็มเอสให้อาจารย์ถับเสื้อให้ครับเสื้อตัวนี้ทำให้ส่งไปก็ส่งให้ผมไปถึงที่อยู่ใหม่สวยงามมันเดิมอาจารย์พี่เพื่ออาจารย์ไม่เปลี่ยน
3: ผมก็ภูมิใจในตัวพี่ต่อมากครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลมันก็เหมาะสมแล้วครับที่เขาได้รางวัลนี้เพราะว่าเขาเก่งมากคือแทนที่จะผมจะให้กำลังใจเขากลายเป็นว่าเขานั่นแหละครับเป็นคนที่ให้กำลังใจผมแล้วก็คนพิการเพื่อนพี่น้องด้วยกันได้เป็นอย่างดีเลยครับตอนที่เขามาใหม่ๆเขาไปเรียนเขาสนใจงานออกแบบสิ่งพิมพ์แต่ว่าแล้วด้วยความตั้งใจของเขาก็ไปเรียนกับกระจกเพื่อที่จะมาเรียนสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งผมก็ดูแล้วเขาจะไหวไหมเนาะเราก็ดูว่าเขาไม่มีพื้นฐานคอมนะครับเขาบอกว่าเปิดปิดคอมได้เราก็โอเคลองดูให้โอกาสดูเขาก็มุ่งมั่นทำให้เห็นว่าเขาทำได้จริงแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเขาตั้งใจมากครับที่กับการเรียนกับชีวิตการทำงานจริงๆของเขาครับคือเขาตั้งใจมากจริง
0: ๆอาจารย์วรลบชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์ให้สัมภาษณ์พี่ต่อและอาจารย์วรลบในห้องเรียน
3: พี่ต่อสนใจนะก็ลองไปแล้วโหลดดู
0: พี่ต่อนั่งบนเก้าอี้มีผ้าคลุมตัว
4: อ้าวพี่ต่อครับไปตกลงกันตอนไหนครับเนี่ยทำไมได้นั่งให้อาจารย์ตัดผมให้เสียแล้ว
0: อาจารย์วรลบดึงผ้าออกพี่ต่อยกนิ้ว
2: แบมเย้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยเพราะปกติอาจารย์เขาจะตัดผมให้กับเขารับการอารมณ์ที่นี่อยู่แล้วครับพอเห็นแล้วก็นายมาอาจารย์เราหัวซะหน่อยแล้วกันพี่โอ้ก็เลยเจิมซะหน่อยแล้วกันเอกลักษณ์ที่สุดก็มาที่นี่แล้วเอกลักษณ์มากขึ้นอีกคืออาจารย์เราหัวให้ดีแล้วครับ
0: อาจารย์วรลบพาพี่ต่อมาดูการเย็บพรมเช็ดเท้า
4: อาจารย์วันลบพาพี่ต่อเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์ฟื้นฟูไม่ได้กลับมา 7-8 ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับพี่ต่อ
0: พี่ต่อยกแก้วสกรีนไลน์ขึ้นดูอาจารย์วันลบพูด
3: กิจกรรมของศูนย์ก็จะมีหลายกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมของฝึกอาชีพกิจกรรมทางด้านการแพทย์แล้วก็จะมีกิจกรรมนันทนาการเช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาดนตรีนะครับจะมีการร้องเพลงเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่ตึงเครียดแล้วก็ไม่หนักเกินไปในการฟื้นฟูวันนี้ก็จะมีเปตองนะครับกีฬาเปตองซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูกำลังเล่นกันอยู่เราก็จะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ
0: พี่ต่ออาจารย์วรลบที่ลานเปตองมีผู้ฝึกอาชีพคนอื่นเล่นอยู
4: ่มาเยี่ยมเยือนที่ศูนย์ฟื้นฟูทั้งทีพี่ต่อกับอาจารย์วรลบก็ขอรื้อฟื้นความหลังเล่นกีฬาเปตองด้วยกันกับเพื่อนๆซะเลยฝีมือไม่ตกเลยนะครับพี่ต่ออ
0: าจารย์วรลบโยนลูกเปตองกลางสนามพี่ต่อนั่งพูดคุยกับอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์วรลบพาพี่ต่อไปที่ห้องเรียนที่มีอาร์ตแกลเลอรี่ติดอยู
4: ่ห้องนี้ใช่ไหมครับที่พี่ต่อเคยเรียนกัดลายกระจกกับอาจารย์กลับมาครั้งนี้พี่ต่อเหมือนมาดูงานรุ่นน้องเลยนะครับ
0: อาจารย์วรลบพูด
3: สาขามันจะมีฝึกเตรียมเข้าทำงานและฝึกอาชีพคือ2 ส่วนนะครับฝึกเตรียมก็จะมีพวกงานสิ่งประดิษฐ์งานกัดลายกระจกงานไม้งานพิมพ์อยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนว่าสนใจด้านไหนให้ทดลองเรียนได้ถ้ารู้สึกว่าเรียนไม่ได้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสาขาได้ครับ
0: ผลิตภัณฑ์งานฝีมือในรูปแบบต่างๆในห้องแสดงผลงาน
2: ต้องถามว่าคุณเคยกลับบ้านเหมือนกันมาหรือเปล่าครับแล้วคุณได้กลับบ้านนะความรู้สึกนั้นมันวิ่งเข้ามาในหัวเลยทีเดียวเหมือนคุณจากบ้านไม่นานแล้วคุณได้กลับบ้านมันคืออย่างนั้นจริงๆเพราะก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยชีวิตผมแทบไม่เหลืออะไรเลยคิดทุกอย่างแย่ทุกอย่างแต่พอที่นี่สามารถฟื้นฟูทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งร่างกายเรา ทุกอย่างมันดีขึ้นเราทำให้รู้สึกความรู้สึกเราดีขึ้นกับชีวิตเรามีแรงที่จะสามารถต่อสู้กับชีวิตที่มันเลวร้ายต่อไปได้ถึงบอกว่าอย่าไปท้อแท้นะครับชีวิตคนเราถึงเราจะพิการเราก็สามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างที่จอร์แดนนั่นเคยบอกไว้ว่าชีวิตสิ่งสำคัญในชีวิตที่สุดคือความสุข
0: พี่ต่อพูดคุยกับอาจารย์วันลบยิ้มแย้ม
2: เขาบอกว่าคำพูดที่ทำให้เราท้อแท้ที่สุดไม่ได้มาจากคนรอบข้างหรอกครับมาจากจิตใจตัวเองนี่แหละถ้าเราแข็งแกร่งเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ฝ่าไปได้ครับขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเราพิการแล้วยิ่งเราพิการเราต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งกว่าคนปกติทำให้ชีวิตเราผ่านไปได้โดยง่ายสบายครับ
0: พี่ต่อนั่งคู่กับอาจารย์วันลบอาจารย์วันลบพูด
3: ก็อยากให้กำลังใจคนพิการเพื่อนคนพิการด้วยกันนะครับคือหัวใจสำคัญที่สุดร่างกายมันแค่ของภายนอกครับคือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะไม่ยอมจำนนกับความพิการเราจะอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่แม้เพียงจำกัดปันป่าอุปสรรคไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
2: แม่ผมจบแล้วท่านก็ยังเหมือนเดิมครับขนาดผมจบไปแล้วไปรบกวนท่านท่านก็ยังเหมือนเดิมจบไปแล้วกี่ปีจะมาหาท่านใหม่ท่านก็ยังเหมือนเดิมพาผมไปนู่นไปนี่ไปนั่นโดยไม่เหนื่อยเหนื่อยเรื่องอะไรสักอย่างท่านยังปิดเดิมเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาลีมากๆเลยครับชอบมากเลยครับประทับใจตรงนี้นะครับ
3: ก็ภูมิใจในตัวพี่ต่อเขาทำให้คนพิการหลายๆคนได้เห็นศักยภาพครับในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้ชีวิตโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการด้วยกันได้ดีเลยโดยเฉพาะผมก็ยังทึ่งในตัวเขาเลยครับผมก็ภูมิใจดีใจและผมก็คิดว่าพี่ต่อสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้อย่างสบายเพราะว่าพี่ต่อเป็นคนเก่งแล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตผมไม่ต้องแนะนำอะไรเลยคือพี่ต่อเก่งอยู่แล้วครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย
3: ์
2: พูดมากกว่าที่จะผมลอยเลยเนี่ยกระดาษรับหนักเยอะยิ่งจะลอยเลย
3: เพราะว่าพี่ต่อทำให้เห็นผมยังไม่เก่งเท่าเขาเลยเขาออกไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งใครเลยแล้วก็อยู่ด้วยตัวของตัวเองเก่งมากๆครับ
2: อย่างที่บอกอาจารย์ถ้าใส่เสื้อเบสแล้วใส่ผ้ามีผ้าคลุมบินได้แล้วเนี่ยซูเปอร์แมนแล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็ชมเกิน
4: ชมกันซะเองแบบนี้เป็นใครก็ต้องยิ้มตามนะครับทางรายการมีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่ต่ออีกไหมครับนี
0: ่ลัดดาผู้อำนวยการศูนย์เข้ามาทักทายพี่ต่อและอาจารย์วันลบ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต่อธีรเกียรติและอาจารย์วันลบนะคะในนามของผอ.ศูนย์ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อด้วยนะคะที่ได้เป็นผู้ชนะของรายการยอดนักสืบในครั้งนี้นะคะทั้งนั้นน่ะเราก็มีความรู้สึกดีใจนะที่ทางศูนย์ได้เป็นโอกาสให้กับพี่ต่อได้มีโอกาสในครั้งนี้ซึ่งพี่ต่อก็ไม่เคยลืมทางศูนย์ไม่เคยลืมอาจารย์ที่สอนมาตลอดเวลาก็ขอขอบคุณพี่ต่อมากนะคะที่ยังนึกถึงกันอยู่ตลอดค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนที่อยู่ในศูนย์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในศูนย์ได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองผอ.ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสดีๆในโอกาสตอนนี้และต่อไปตลอดไปนะคะ
0: ผอ.อาจารย์วันลบพี่ต่อเดินพูดคุยกัน
4: เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยล่ะครับกับสถานที่แห่งความผูกพันที่ทำให้พี่ต่อมีพลังแรงใจในการปลุกความฝันสร้างอาชีพกลับสู่ชีวิตที่มีคุณค่าอีกครั้งว่าแต่มาระยองทั้งทีพี่ต่อมากระชิดกับทีมงานรายการบอกอยากไปอีกที่แต่จะให้ทีมงานพาไปที่ไหนดีครับ
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
5: โอ้สุดยอดมากเลย
2: ครับ
5: อันนี้คือการกลับไป
2: ครับผม
5: คือเพื่อไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหรอ
2: ครับผม
5: กินไปเยอะไหม
2: กินกับอาจารย์ด้วยแหละก็เลยไปหาอาจารย์นิดหน่อย
5: อ๋อโอ้สุดยอดมากคืออยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าคนที่ทำงานในมาตรา33เนี่ยแล้วกลายมาเป็นคนพิการหรือว่าทุพพลภาพเนี่ยนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์นะครับ โดยเฉพาะเป็นตามสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมเหมือนพี่ต่อแบบนี้เลยส่วนเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการสามารถไปใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตเลยนะครับ
2: ตรงนี้นะครับอยากบอกว่าตรงนี้ของผู้พิการนะครับสามารถเข้าไปรับการมีสิทธิ์มากมายมากมายเลยครับทั้งสิทธิ์ในการเดินทางยกเว้นค่าเดินทางแล้วก็มีสิทธิ์ทางด้านการแพทย์มีสิทธิ์ทางด้านการศึกษามีสิทธิ์ทางด้านอะไรอาชีพฝึกอาชีพครับมีมากมายหลายอย่างเลยครับตรงนี้ก็โทรปรึกษาได้เลยนะครับ1300ครับถ้าผู้พิการมีปัญหาโทรปรึกษา1300เลยครับ
6: ใช่ครับที่สำคัญนะครับต้องมีนี่เลยครับบัตรประจำตัวคนพิการครับรับรองว่ามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วพี่ต่อพาเราไปต่อดีครับสู้ต่อไป
2: ครับผมครับเราตามไปชมกันต่อได้เลยนะครับ
5: ไปชมกันต่อครับ
6: ครับ
0: ขึ้นตัวหนังสือวัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
4: และนี่คือวัดหนองกลับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528วัดนี้มีสีทองอารามทั้งกำแพงและวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีบรรยากาศดีและเงียบสงบมากๆเลยครับ
0: วัดตั้งท่ามกลางต้นไม้และหมู่บ้านในชุมชน
2: ไหนๆมาที่สวนฟื้นฟูระยองแล้วผมก็เคยได้เห็นในอินเทอร์เน็ตว่าวัดนี่มีความสวยงามผมก็เลยมารู้ด้วยตาตัวเองสวยงามจริงๆครับเรามาเที่ยวชมวัดกันดีกว่านะครับไปเราไปด้วยกัน
0: พี่ต่อเข็นรถไปสักการะพระสังกระจาย

0: สำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดระยองก็สามารถมากราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อสาครและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหนองกลับแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนพี่ต่อได้นะครับ
1: พี่ต่อเข็นรถไปสักการะเจดีย์พุทธเมตตาเจดีย์สีทองมีลวดลายมังกรรอบเจดีย์

0: ต้องขอบคุณรายการมากครับก่อนอื่นจริงๆวันนี้จะบอกว่าเซอร์ไพรส์คือซ้อนเซอร์ไพรส์แล้วก็ซ้อนเซอร์ไพรส์หลายรอบมากเลยได้ใจตาวันลบแล้วใจตาวันลบยังมาตัดผมอีกนี่จะมาเล่นได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ฟื้นฟูที่เข้ามาร่วมฟื้นฟูกับที่ทุนแรงฟื้นฟูด้วยมีความสุขมากๆเลยครับวันนี้แล้วมันได้มาสักการะพระวัดที่พระนี่ต่ออีกเป็นสิริมงคลกับตัวเองเรียกว่าเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ซ้อนกันอีกชอบมากเลยครับแต่ตรงนี้อยากฝากบอกกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยากจะให้มีเฟสที่ดีไซน์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเข้ามาร่วมสนุกร่วมท่องเที่ยวด้วยกันทั้งหมดแหละครับตรงนี้เขาจะได้มีความสุขในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยผมอยากฝากถึงคนพิการทุกคนนะครับกำลังใจเท่านั้นครับทำให้เราฟันฝ่าเข้าไปได้ทุกอุปสรรคไม่มีเสียงไหนแดงดังเท่ากับเสียงทำให้ตัวเองย่อท้อจากตัวเราเองแล้วครับถ้าเราเข้มแข็งอยู่เสียงต่อว่าเสียงลดทอนความรู้สึกเราขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายความแข็งแรงของเราได้หรอกครับสู้ๆครับทุกคนครับผมขอบคุณมากครับ
1: ลวดลายแกะสลักสีทองที่วิหารและกำแพงรอบวัด

0: วยมากนะพี่เบยคือว้าวเกิน
1: เป็นไงเขาเรียกว่าต่อสายบุญ
0: คร
1: ับ อันนี้คือเป็นสถานที่ที่แบบว่าพี่ต่อนี่คือเลือกเองใช่ไหมว่าบอกกับทีมงานว่าเอ้ยผมเนี่ยอยากจะไปดูเรื่องแหล่งเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจทำให้สบายจิตสบายใจก็เลือกไปวัดนี
2: ้ครับผมได้ยินในโซเชียลด้วยว่าได้เห็นในโซเชียลด้วยว่ามันสวย
1: ครับ
2: ก็เลยแบบลองไปดูตาตัวเองสักรอบสิเป็นไงสวยจริงหรือเปล่าก็สวยจริงนะครับ
1: แล้วมีประโยชน์มากเลยนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการพิการแบบเหมือนพี่ต่อเนี่ยไม
0: ่
1: มีโอกาสได้ไปเห็นแบบดีแล้วแบบใจมันฟูไง
0: ใจฟูมากครับผม
1: อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมหน่อยไหมฮะ
2: อยากบอกกับเพื่อนผู้พิการทุกคนนะครับตรงนี้นะครับถึงเราพิการนะครับเราจะยืนหยัดได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับอย่าไปท้อครับพ่อมีความสุขอยู่แล้วเราทุกเราความสุขมันอยู่กับใจครับไม่ได้อยู่กับร่างกายมันสร้างมาจากใจเราตรงนี้ถ้าเราไม่ท้อเราก็สู้มันได้ครับไม่อย่าไปท้อด้วยตรงนี้นะครับคนพิการนะครับเราต้องศึกษาสื่อให้ดีนะครับอย่าไปเสียรู้กับสื่อนะครับว่าตรงนี้เราจะไปแพ้กับมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเราต้องสู้กับมันครับอย่าทำให้เราแย่ลงนะครับพวกนี้มันจะมาหลอกเราครับต้องพยายามต่อสู้ต่อไปครับ
0: ครับผมใช่แล้วครับอะไรพี่ตอนเนี่ยไม่ท้อเราสองคนเนี่ยท้อไม่ได้ครับพี่บอย
1: ต้องฮะชีวิตต้องสู้ต่อไป
0: ต้องต่อไปครับผม
1: อ่ะสำหรับคิวหน้านะครับเป็นคิวของหนุ่มตุ้มนะครับเป็นคนพิการกลุ่มประเภททางสติปัญญานะครับผมมาลุ้นกันหน่อยว่าเขาจะทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอะไรกันบ้างทำอะไรที่ไหนยังไงนะครับผมเรามีนัดกันวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับเป็นข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือที่ชื่อว่าไม่สูงนะครับเขียนโดยคุณบรรยงพงพานิชหรือที่ผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นท่านนะครับคือพี่เตานะก็อีกครั้งสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานแต่มาเปิดตอนนี้ก่อนเนี่ยท่านอาจจะงงว่าทำไมหนังสือชื่อแปลกๆไม่สูงนี่คืออะไรเตี้ยหรอหรืออะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนิดเดียวคือพี่เต่าเนี่ยออกหนังสือฉลองคล้ายๆครบรอบวันเกิดพี่เต่าเนี่ยออกมา4เล่มเนาะไม่สูงไม่ต่ำไม่ดำไม่ขาวเล่มนี้เล่มแรกชื่อไม่สูงนะครับเล่มนี้หลักๆก็จะเป็นประวัติพี่เต่าช่วงเด็กๆตั้งแต่ครอบครัวพี่เต่าแล้วก็เติบโตมาเรียนอยู่โรงเรียนวชิราวุธเข้าเรียนเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงหลายๆคนเนาะที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของพี่เต่าเป็นทั้งคุณครูทั้งเจ้านายทั้งอะไรต่างๆเนาะผมยังไม่ได้อ่านเล่มไม่ต่ำนะครับซึ่งผมได้รับมาจากทั้งสองเล่มเนี่ยจากกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเนาะท่านกูนะอินบ็อกซ์มาบอกอาจารย์ได้อ่านหนังสือพี่เต่าหรือยังผมก็บอกว่ายังครับก็ท่านก็ใจดีนะส่งมาให้ผมสองเล่มให้อ่านนะครับไม่สูงไม่ต่ำเนี่ยอ่านไม่สูงจบละไม่ต่ำอยู่บนหัวนอน ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับคราวนี้หนังสือมันแนวกึ่งๆรวมบทความที่พี่เต่าโพสต์ใน Facebook ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นชีวประวัติซึ่งระยะหลังๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวชีวประวัติผู้คนเพราะว่าผมว่าหนังสือพวกนี้ AI สร้างไม่ได้เพราะประวัติเนี่ย AI ไม่รู้นะส่วนใหญ่ AI จะสร้างหนังสือขึ้นมาได้แหละวิธีการทำไงให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ย AI อาจจะพอสร้างได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ต่อต้าน AI ใดๆนะฮะแต่ว่าก็อยากหาหนังสือแนวๆที่มันเป็นข้อคิดชีวิตอะไรเงี้ยแต่พี่เต่ามันก็ไม่ได้เขียนเป็นข้อคิดชีวิตที่ได้จากนู่นนี่นั่นไหมผมถอดบทเรียนของผมมาเองนะครับคนที่อ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยอาจจะได้ข้อคิดที่แตกต่างกันก็ได้เมื่อวานได้รีวิวข้อคิดมาทั้งหมด13ข้อแล้วนะวันนี้น่าจะจบนะครับข้อที่14นะบางทีเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราไปได้อย่างสิ้นเชิงคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เล็กมากนะแต่มันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งพี่เตาเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬาที่เล่นกีฬาเก่งมากทั้งรักบี้ทั้งวิ่งทั้งโอ้หลายกีฬามากนะแต่พี่เตาพบว่ามีอยู่ตอนหนึ่งที่พี่เตาโดนแท็กเกิลในกีฬารักบี้แล้วทำให้พี่เตาเจ็บนะต้องไปผ่าเข่าจริงๆไม่ได้ครั้งเดียวนะหลายครั้งแต่ก็มีการผ่าเข่าจนกระทั่งพี่เตาต้องเลิกเล่นกีฬาอย่างหนักๆอย่างเช่นรักบี้ไปเลยซึ่งคนที่มาแท็กเกิลพี่เต่าเนี่ยก็ตอนหลังก็มาขอโทษนะว่าไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาแล้วก็เลยทำให้พี่เต่าเองเนี่ยไม่สามารถเล่นกีฬาที่ตัวเองรักต่อไปพี่เต่าเก่งขนาดติดทีมชาตินะครับแล้วติดทีมชาตินี่ไปคว้าแชมป์ระดับนานาชาติด้วยนะมันไม่ใช่แค่ในประเทศนะแล้วก็ติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมนะมันคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์กีฬามากแต่พี่เต่ากลับมองว่าจริงๆแล้วพี่เต่าน่าจะขอบคุณคนที่แท็กเกิลพี่เต่าด้วยเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยพี่เต่าก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเนาะชีวิตนักกีฬาเมื่อยุคพี่เต่าหรือแม้กระทั่งยุคผมตอนเด็กๆเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเราไม่มีกีฬาอาชีพครับคืออยู่ไม่ได้จากการเป็นนักกีฬาพูดง่ายๆแม้กระทั่งฟุตบอลเลยนะนักฟุตบอลดังๆในรุ่นผมเนี่ยต้องมีอาชีพหลักครับมาทำงานธนาคารบ้างทำงานราชการบ้างอะไรเงี้ยพี่เต่าก็บอกว่าไม่เช่นนั้นพี่เต่าก็ไม่ได้มาอยู่ในวงการการเงินซึ่งเป็นวงการที่พี่เต่าประสบความสำเร็จมากๆเรารู้จักชื่อพี่เต่าจากวงการการเงินนะซึ่งพี่เต่าก็บอกเหตุการณ์เนี้ยโดนแท็กเกิลเนี่ยเข่าพังเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมก็อยากแชร์ว่าบางทีเราดูสั้นๆเนี่ยสมมุติว่าคนโดนแท็กเกิลแล้วไม่สามารถเล่นกีฬาต่อได้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นโชคลายนะแต่จริงชีวิตเรากำลังจะเหมือนกับพาเราไปในจุดที่อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าดีกับเรามากกว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะนึกได้นะถ้าอายุเยอะพอเนี่ยว่าเออจริงๆนะตอนนั้นมันเคยเป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันเทิร์นหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเรามาจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเราประสบความสำเร็จนะครับก็ผมว่า ทุกคนถ้าอายุเยอะก็น่าจะมีโมเมนต์นี้อายุน้อยๆอยู่อาจจะยังไม่มีโมเมนต์นี้แต่ว่าถ้าเราเจอเซตแบ็กก็คือเหตุการณ์แบบเนี้ยให้เราตระหนักรู้ว่ามันอาจจะกำลังเปลี่ยนชีวิตเราไปในทิศทางที่เหมาะกับเรามากกว่าหรือดีกับชีวิตเรามากกว่าก็ได้นะครับข้อ15ครับอย่าเอาแต่พร่ำบ่นตำหนิผู้อื่นใครทำเช่นนั้นจะไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีที่จะประสบความสำเร็จได้เลยใช่ไหมถ้าเอาแต่ตำหนิว่าเนี่ยที่งานฉันไม่สำเร็จเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเศรษฐกิจเป็นเพราะนู่นนี่นั่นถามว่าผู้นำแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายโยนทุกอย่างออกไปนอกตัวเองหมดแล้วคนแบบนี้ก็จะไม่เรียนรู้พัฒนาตัวเองเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่ความผิดของฉันเพราะฉะนั้นฉันดีอยู่แล้วฉันไม่ต้องดีเพิ่มแล้วทุกอย่างเป็นเธอเป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้ไม่มีผลนะมันมีผลแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่เราคอนโทรลได้บ้างแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นเนาะถ้าเราคอนโทรลไม่ได้ 100% เนี่ยเราจะไม่มีอาชีพแบบทำยังไงให้พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าเรารู้ว่ามันคอนโทรลไม่ได้ไงเพราะนั้นถ้าอะไรที่มันเป็นอาชีพแปลว่ามันต้องคอนโทรลได้มันต้องควบคุมได้นะครับเพราะนั้นอย่าเอาแต่พร่ำบ่นและตำหนิคนอื่นนะลองมาดูด้วยว่าอะไรที่เราปรับปรุงได้16ครับถ้าอยากให้องค์กรพัฒนาเนี่ยเราต้องหาคนที่มีศักยภาพมากกว่าองค์กรเราเข้ามาทำงานอันนี้ตามหลักเลยถ้าคุณเอาคนเก่งมากกว่าคนที่มีอยู่ในองค์กรเราเข้ามาทำงานองค์กรเราก็จะดีขึ้นเก่งขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเอาคนที่เก่งน้อยกว่าคนที่ทำงานอยู่องค์กรเราก็จะมีแต่แย่ลงข้อนี้พี่เตาเขาเลยบอกว่าเวลาสัมภาษณ์อ่ะเขาจะไม่ยอมให้การตัดสินใจอยู่กับหัวหน้าสมมติเรากำลังหาตำแหน่งหนึ่งแล้วมันมีหัวหน้าขั้นหนึ่งเพราะหัวหน้าเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เราจะรีคูทสมมติว่าหัวหน้าฝ่ายการตลาดเนี่ยเขาจะรีคูทนักการตลาดเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ให้หัวหน้าฝ่ายการตลาดเป็นคนเลือกคนเดียวฮะเพราะอะไรเขาบอกจิตวิทยามนุษย์นะบางทีมนุษย์อาจจะชอบเลือกคนที่อาจจะเก่งน้อยกว่าเราถามว่าทำไมเพราะว่าคุมง่ายฉันบอกอะไรก็ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเลือกคนแบบนี้มาองค์กรก็จะด้อยลงเพราะบางทีเขาพอรีคูทคนที่เก่งกว่ารู้สึกสะเทือนสถานะตัวเองใช่ไหมโอยเด็กมันเก่งกว่าเราเว้ยเดี๋ยวเราคุมไม่อยู่อะไรเงี้ยพี่เตาก็เลยบอกว่าจะต้องเอาหัวหน้าของหัวหน้าเนี่ยมาช่วยตัดสินใจด้วยแล้วใหม่ๆเนี่ยพี่เตาซึ่งเป็นระดับสูงมากเนี่ยจะต้องเป็นคนสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายทุกคนเพื่อที่จะมั่นใจว่าคนที่เลือกเข้ามาทำงานเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลักการนี้ผมจำได้เป็นหลักการที่เจฟเบโซสนะครับซึ่งเป็นเจ้าของ Amazon ก็ใช้นะครับคือเขาบอกว่าสมมติค่าเฉลี่ย8เต็ม10เนี่ยคนที่รีคูทเข้ามาใหม่ต้องเกิน8เต็ม10ถ้า7เขาจะไม่รับ6เขาจะไม่รับเขารับแล้วค่าเฉลี่ยต้องยกขึ้นนะครับหลักการเดียวกันเลย17ครับการแข่งขันที่ดีจะทำให้คนชนะวิ่งเร็วขึ้นและคนแพ้ก็วิ่งเร็วขึ้นเช่นกันคือมันจะเป็นวินวินฮะไม่ว่าชนะหรือแพ้เนี่ยทุกคนจะเก่งขึ้นนี่คือการแข่งขันที่ดีผมนึกถึงพิกเกอร์บอลนะซึ่งเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ใน Sunday Reflection จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเอาเข้าง่ายๆเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ผมแข่งเนี่ยผมรู้ตัวเลยนะว่าผมจะเป็นคนเล่นที่เก่งขึ้นถึงแม้ว่าผมจะแพ้การแข่งขันนั้นแล้วหลายๆครั้งก็แพ้ด้วยนะครับผมจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นผมจะรู้สไตล์ที่ควรเล่นมากขึ้นการแข่งขันที่ดีจะทำให้เราเร็วขึ้นฮะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คนชนะก็ได้เรียนรู้นะว่าวิธีการทำชนะยังไงคนแพ้ก็ต้องเรียนรู้ว่าวิธีการปรับการเล่นของตัวเองเป็นยังไง18ครับถ้าเราพูดจริงทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องจำอะไรเลยฮะถ้าเราโกหกเนี่ยเราต้องจำให้ได้ทั้งหมดซึ่งเป็นการเสียเวลามากข้อนี้ผมก็ชอบนะเอาเรื่องความสัมพันธ์บ้างก็ได้นะพี่เตาไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์นะผมยังบอกภรรยาผมเลยผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยการที่เราแบบนอกใจหรือว่าการมีกิ๊กหรือมีอะไรซึ่งผมไม่ได้ไปจัดคนเหล่านั้นนะต้องพูดก่อนมันแล้วแต่คนเลยนะผมไม่ได้บอกชี้ว่าผมดีคุณไม่ดีอย่าไปคิดแบบนั้นนะแต่สำหรับผมแล้วกันนะผมไม่ชอบคอมพลีเคชันผมไม่ชอบความซับซ้อนผมนี่ก็นั่งคุยกับภรรยาเล่นๆเลยนะผมว่าถ้ามีกิ๊กเนี่ยชีวิตยากเลยผมก็ต้องหลอกแหละว่าวันนี้ผมแทนที่ผมจะไปหากิ๊กเนี่ยผมจะไปบอกเขาว่าวันนี้ผมต้องทำงานคราวนี้พอมันสร้างเรื่องหลอกเนี่ยมันต้องจำแล้วไง ว่าเขาสมมติถามทำงานที่ไหนผมไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปทำอะไรไปสอนหนังสือวิชาไหนอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ถามละเอียดแบบนี้หรอกแต่ยิ่งผมพูดไปนะสมมติว่าวันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมไปธรรมศาสตร์ไปสอนเสร็จปุ๊บพออีก3วันหันมาก็บอกวันจันทร์ปกติไปสอนใช่ไหมผมเกิดลืมขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะเอ้ยผมไม่เคยสอนวันจันทร์บอกเอ้าก็สัปดาห์ที่แล้วบอกสอนวันจันทร์ไม่มีเฮ้ยไม่มีได้ไงก็บอกไงว่าไปสอนวันจันทร์ยากไหมชีวิตยากแล้วเพราะต้องจำแล้วต่อไปนี้ฉันต้องสอนวันจันทร์นะเว้ยเพราะนั้นวันจันทร์ฉันต้องไม่ว่างจะมาว่างไม่ได้หรือถ้าเกิดโกหกซ้ำซ้อนอีกว่าอ๋อเพิ่นจันทร์นี้หยุดอ้าวคราวนี้มีประเด็นอีกจันทร์นี้หยุดทำไมถึงหยุดอะไรเงี้ยคือคุณจะสร้างเรื่องนี้ยิ่งสร้างเรื่องยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยจริง19ครับในการแข่งขันเนี่ยถ้าเราเสียเปรียบนิดนึงเนี่ยจะทำให้เรามีแรงกระตุ้นเพิ่มผมถึงชอบนะส่วนตัวนะการแข่งขันที่เจอคนที่เก่งกว่าพอเก่งกว่าเนี่ยมันจะมีแรงมันจะอยากแบบพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงนะพัฒนาขึ้นให้เขาให้เก่งเหนือเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าธุรกิจเราเลือกได้เราก็อยากที่จะเก่งกว่าเขาถูกไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยการเก่งน้อยกว่าเขาในการเป็นที่สองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเอานักวิ่งนะบางทีเขาวิ่งอ่ะเขาดีไซน์ให้เขาอยู่อันดับสองก่อนนะแล้วมาสปีดแซงต่อสุดท้ายนี่เป็นดีไซน์ของนักวิ่งเลยนะมันมีแรงกระตุ้นนะครับ20ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในช่วงที่เราลำบากผมก็มีช่วงแบบนั้นนะครับช่วงที่เหนื่อยช่วงที่แย่ผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวนะอันนี้เป็นต้องบอกเลยนะกับภรรยากับลูกๆกับคุณพ่อคุณแม่กับน้องนะความสัมพันธ์ที่ดีพวกนี้มันจะช่วยเราครับ21ครับเรามีชีวิตนี้แค่ชีวิตเดียวครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตได้ถูกแค่ชีวิตเดียวก็พอแล้วคือผมไม่ได้บอกว่าชาติหน้าไม่มีจริงอะไรเงี้ยเอาตรงๆนะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้มันแล้วแต่ความเชื่อนะครับบางแต่ส่วนใหญ่ศาสนาส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีชาติหน้ามีอะไรเงี้ยแต่พอยต์คือไม่ใช่ประเด็นว่าเราต้องมาดีเบตว่าจะมีไม่มีแต่ชีวิตต่อให้มีชาติหน้าก็จะไม่เหมือนชีวิตที่มันเจอในชาตินี้ 100% เพราะนั้นชีวิตที่เราเจอในชาตินี้มันมีชีวิตเดียวครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตได้ถูกแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ต้องลุ้นว่าชาติหน้าเราจะเป็นยังไงแบบไหนครับใช้ชีวิตให้ถูกของแต่ละคนไปเลือกเอาครับเพราะว่ามันไม่มีคำตอบเดียวว่าต้องใช้ชีวิตแบบไหนแต่สำหรับผมนะถ้าถามนิยามผมว่าอาจารย์ชีวิตที่ใช้ให้ถูกของอาจารย์คืออะไรสำหรับผมแล้วกันนะคือชีวิตที่พอผมอายุเยอะๆแล้วผมมองย้อนกลับมาแล้วผมไม่เสียดายนั่นคือการใช้ชีวิตให้ถูกครับผมไม่เสียดายต่อให้ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดผมก็ไม่เสียดายเพราะย้อนเวลากลับไปผมก็ยังคงตัดสินใจเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคือสำหรับผมเป็นนิยามของการใช้ชีวิตได้ถูกนะซึ่งที่ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่แล้วกันนะผมเป็นแบบนี้อยู่ตอนนี้แล้วก็เตือนตัวเองนะจนถึงปัจจุบันนี้ว่าเราจะทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยบางทีมีความลังเลจะทำไม่ทำผมจะคิดว่าแล้วอีก20ปี30ปี40ปีนับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมองย้อนกลับมาในตรงนี้เนี่ยเราจะเสียดายอะไรมากกว่ากันแค่นั้นเองถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ทำแล้วเราต่อไปในอนาคตเราย้อนกลับมาแล้วเราก็ไม่เสียดายหรอกที่เราไม่ทำก็ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราจะไม่ทำเรื่องนี้แล้วมองย้อนกลับมาเราคงเสียดายนะที่เราไม่ทำอันนั้นผมเคยทำแบบนี้นะคิดแบบนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยแล้วมันไม่เวิร์กด้วยนะทำแล้วมันเฟลอะแต่ย้อนเวลากลับไปตอนนั้นก็ขอบคุณตัวเองที่ได้ทำนะอย่างน้อยๆก็รู้ว่าเราได้ทำแล้วไม่งั้นก็คงค้างคาใจว่าตอนนั้นน่าจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้22ครับความมั่นคงในการงานเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เรามีไม่ได้เกิดจากที่ทำงานชอบอันนี้มากเลยนะครับโดยเฉพาะยุคสมัยนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่างานประจำโดยสัตว์ใหญ่ๆมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงอีกต่อไปแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเก่งหรือเปล่าถ้าคุณเก่งคุณจะมั่นคงเอาอาจารย์แต่ว่าบริษัทมันแย่นะธุรกิจมันแย่มันโดน AI คนเลคุณก็ถูกเลย์ออฟแต่ถ้าคุณเก่งคุณถูกเลย์ออฟแป๊บเดียวฮะเผลอๆไม่ได้ถูกเลย์ออฟด้วยมีคนแย่งตัวคุณด้วยซ้ำถ้าคุณเก่งอ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าไปลุ้นนะครับว่าบริษัทจะเลย์ออฟหรือเปล่าอย่าไปนั่งลุ้นว่า AI จะมาแทนตำแหน่งเราหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องทำคือพัฒนาตัวเองให้คุณเก่งครับคนเก่งจะไม่ตกงานครับง่ายๆเลยฮะคนไม่เก่งต่อให้อยู่ในที่ที่มั่นคงที่สุดบริษัทใหญ่ที่สุดก็มีสิทธิ์ตกงานครับต่อให้บริษัทใหญ่เขาก็เอาคนออกนะครับส่วนคนเก่งมากๆอยู่บริษัทเล็กๆสตาร์ทอัพมีสิทธิ์จะปิดตลอดเวลาต่อให้ปิดเขาก็จะมีคนดึงเขาไปทำงานหรือเขาจะมีงานทำเสมอครับความมั่นคงเกิดจากสิ่งที่เรามีครับไม่ใช่เกิดจากที่ทำงานเราครับข้อที่23นะครับวิชาการเนี่ยซึ่งจริงๆผมถ้าผมแปลมคือทฤษฎีเนี่ยก็คือการรวบรวมความจริงเข้าด้วยกันครับถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่นับเป็นวิชาการคือบางทีเนี่ยคนชอบใช้ใช้คำกึ่งๆดูถูกไอ้นี่เหรอรู้แต่ทฤษฎีไอ้นี่เหรอรู้แต่ทฤษฎีแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเป็นอาจารย์นะผมจะเข้าใจครับว่าทฤษฎีว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆเขียนขึ้นมามั่วซั่วนะฮะทฤษฎีมันคือการรวบรวมสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงครับจนกระทั่งเราเห็นแพทเทิร์นของมันเห็นปรากฏการเหล่านั้นแล้วตั้งขึ้นมาเป็นทฤษฎีเพราะนั้นทฤษฎีเนี่ย so practical นะครับทฤษฎีเนี่ยมันต้องถูกนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะนั้นคนนี้รู้แต่ทฤษฎีจึงควรเป็นคำชมมากกว่าคำเยาะเย้ยนะเพราะถ้าเกิดรู้แต่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติได้จริงได้ไม่ได้เนี่ยทฤษฎีนั้นไม่ใช่ทฤษฎีครับทฤษฎีมันต้องเอาไปปฏิบัติจริงได้ครับก็เป็น23ข้อนะที่ผมได้จากการอ่านหนังสือชื่อไม่สูงนะครับของพี่เต่าบรรยงบงพาณิชย์อีกเล่มหนึ่งต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเพราะหนังสือพี่เต่าเนี่ยคงค่อยๆย่อยฮะค่อยๆอ่านนะผมก็มีหนังสือหลายเล่มอ่านอยู่นะพร้อมๆกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มนร.จับมือภาคีเครือข่ายจัดโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเชิงสหวิทยากรหนุนเยาวชนใต้เสริมความเข้าใจลดความเหลื่อมล้ำสู่สันติภาพที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หรือมนร.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะแพทยศาสตร์และชมรมจิตอาสาจัดโครงการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเชิงสหวิทยากรเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในสังคมภาคใต้ชายแดนหน้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดนใต้สู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อจุดร่วมจุดต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายศาสนาทั้งพุทธคริสต์อิสลามและผู้มีเชื้อสายจีนรวมถึงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมหากรรมอาหารร่วมถิ่นของกินร่วมรากที่นำอาหารท้องถิ่นมาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละวัฒนธรรมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของสอบตและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพการลดความเหลื่อมล้ำและการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความพร้อมในการทำงานและดำเนินชีวิตท่ามกลางความหลากหลายตลอดจนเป็นแกนนำพลังบวกในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000

0: นครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เสพสื่ออย่างไรให้ทัน
10: สื่อกับการละเมิดสิทธ
11: ิ์อ่านอะไรอยู่นะคุณ
12: นี่ไงข่าวดาราที่กำลังดังไงพี่จู่ๆอ่ะก็เปิดเผยว่ามีลูกโตเรียนหนังสือได้แล้ว
11: เอแล้วอย่างนี้เด็กจะไม่แย่หรือไง
12: แย่สินักข่าวไปดักรอหน้าโรงเรียนเต็มไปหมดใครๆก็อยากรู้ทั้งนั้นสื่อก็อยากขายข่าวเขาเรียกนำขึ้นให้รีบจับ
11: แบบนี้ก็เรียกว่าสื่อละเมิดสิทธิเด็กสิ
9: ถูกต้องนะครับยังมีอีกหลายกรณีเลยนะครับที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิเด็กหรือสิทธิบุคคลโดยสื่ออย่างจำเลยที่ตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงหรือไม่แต่สื่อกลับนำเสนอชี้ชวนสังคมไม่เชื่อว่าผิดจริงทำให้ตกเป็นจำเลยทางสังคมถูกมองในแง่ร้ายเกิดความเสียหายต่อหน้าที่การงานและคนรอบข้างก็มีเห็นอยู่บ่อยไปนะครับ
12: ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราคงต้องเข้าใจและช่วยกันไม่เผยแพร่ต่อและยังต้องแจ้งผู้ผลิตสื่อหรือร้องเรียนด้วยนะ
13: ถูกแล้วเข้าข่ายการเป็นผู้สนับสนุนการละเมิดสิทธิผู้อื่นไปโดยไม่ดูตัว
10: ที่จ้องคอมพยักหน้าเห็นด้วย
9: สสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่าง
14: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่185

จ้าด้วนทำเสียงแอออกมาจากลำคอเบาๆครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆ ยื่นปลายงวงเข้ามาเกี่ยวเอวของหล่อนไว้อย่างอ่อนโยนนุ่มนวลที่สุดแต่จะแผ่วเบาสักเพียงไรก็ตามระหว่างพลังของโคชสารใหญ่กับมนุษย์สาวร่างกระจ้อยร่อยนิดเดียวเมื่อเทียบอัตราส่วนกันก็ทำเอาดารินส่วนเซเข้าไปเกือบปะทะเข้ากับขาหน้าของมันไรเฟิลกับไฟฉายพลัดตกลงกับพื้นหญ้าราชสกุลสาวเกาะงวงสักสากของมันไว้แน่นเอ๊ะทำอะไรเนี่ยเจ้าอุรุษเจ้าด้วนประเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวฉันก็ป่นหมดเท่านั้นไม่เอาปล่อยอย่าเล่นอย่างงี้สิหล่อนร้องเร็วปรือชักใจหายใจคว่ำเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หล่อนถูกงวงของช้างป่าตวัดรอบกายเจ้าด้วนคลายวงรัดของงวงออกเอาปลายงวงม้วนหยิบไรเฟิลก่อนจะส่งยื่นให้แกหล่อนดารินรับมาอย่างตื่นงงพอหล่อนรับปืนเสร็จมันก็เอาจังงอยของมันคลำหาไฟฉายที่ตกอยู่อีกพยายามประคองหนีบขึ้นมาจนได้แล้วก็ส่งให้หล่อนเป็นคำรบสองดารินยิ้มเต็มตื่นกอดงวงที่ห้อยนิ่งของมันไว้ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วสำหรับหล่อนเกี่ยวกับช้างป่าตัวนี้หล่อนวางใจได้สนิทว่ามันจงรักภักดีกับหล่อนอย่างบริสุทธิ์ด้วยอำนาจบารมีของอะไรสักอย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากความกตัญญูรู้คุณที่หล่อนเคยให้ความเมตตาไว้กับมันอย่างเปี่ยมล้นอาจจะเกิดจากอำนาจสัจจาอธิษฐานที่หล่อนหยิบฟ้อนหญ้าขึ้นมาเสกเสียงทายแล้วส่งยื่นให้มันรับไปกินเมื่อเช้านี้ก่อนจะเข้าไปช่วยรักษาบาดแผลของมันก็ได้นี่ด้วนถ้าเธอพูดภาษาคนได้นะฉันก็อยากจะถามว่าขณะนี้น่ะรพินอยู่ที่ไหนฉันควรจะมุ่งทางทิศใดถึงจะตามเขาได้พบโดยเร็วที่สุดแต่นี่ก็จนใจเหลือเกินเรายังซึ้งถึงกันด้วยสัญชาตญาณแห่งมิตรเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถส่งภาษากันให้เข้าใจละเอียดถี่ถ้วนได้ก็จะสารใหญ่ยืนนิ่งซึมอยู่เช่นนั้นดารินลูบคลำงวงเอาแนบแก้มแล้วก็พร่ำพูดอะไรกับมันอีกสารพัดเสียงสั่นเครือน้ำตาของหล่อนคลอเบ้าต่อมาอีกครู่หนึ่งระหว่างสาวน้อยชาวกรุงกับพญาช้างป่ามหึมาที่ได้พบปะเสวนากันเยี่ยงมิตรสนิทใจดารินก็ตบที่งวงนั้นพร้อมกับตัดใจบอกว่าไปเถอะด้วนแต่อย่าไปไกลนะอยู่แถวๆนี้แหละดึกเต็มทีแล้วฉันก็จะกลับไปนอนเหมือนกันกล่าวจบหล่อนก็หันหลังกลับแต่แล้วก็ต้องชะงักทันทีเพราะปลายงวงเกาะเอวหล่อนไว้อีกทำให้ต้องหันกลับมามองด้วยความแปลกใจอ้าวทำไมล่ะมีอะไรอีกเหรอด้วนเจ้าด้วนค่อยๆคู้เข่าหน้าลงก่อนร่างอันสูงใหญ่นั้นลดต่ำลงแล้วก็ย่อขาหลังต่อมาก็กลายเป็นหมอบราบอยู่กับพื้นใช้งวงเขี่ยดารินเข้าไปใกล้ศีรษะอาการบ่งชัดว่ามันประสงค์ที่จะให้หล่อนขึ้นไปอยู่บนคอครั้งแรกหล่อนยังไม่เข้าใจอาการนั้นนักหลายอึดใจของการสังเกตดูอากับกิริยาและพยายามอ่านรหัสจึงรู้ได้ตายแล้วนายด้วนนี่เธอจะเอาฉันไปไหนกันนี่มันมืดค่ำดึกดื่นแล้วนะดูนี่จะงัดฉันให้หกขเมนไปได้ยังไงเจ้าด้วนไม่ฟังเสียงร้องละล่ำละลักของดารินพยายามใช้งวงงัดเสยชูหล่อนให้ถลายขึ้นไปบนส่วนศีรษะของมันให้ได้ดารินพลิกคว่ำพลิกหงายดิ้นคลุกคลักอยู่ระหว่างซอกขาหน้าของมันนั่นเองเพราะไม่ยอมไต่ขึ้นตามที่มันประสงค์จะผละออกเดินหนีก็ไปไม่ได้เพราะไม่พ้นรัศมีงวงที่คอยเหนี่ยวดึงยึดหล่อนไว้ในที่สุดราชสกุลสาวก็ต้องยอมจำนนยอมเสี่ยงเอาละเอายังไงก็เอากันด้วนการพัดพรากจากระพินน่ะเป็นเคราะห์มหันต์อยู่แล้วไปกับเธอฉันจะได้รับเคราะห์อีกยังไงก็มันรู้ไปเธอคงอยากจะพาฉันไปที่ไหนสักแห่งใช่ไหมไรเฟิลสะพายไหลไฟฉายนั้นก็มีสายสำหรับสะพายด้วยเช่นกันหล่อนคล้องไว้กันตกแล้วก้าวขึ้นเหยียบโคนงา
ปยิงขึ้นไปบนโคนงวงจะด่วนรอให้หล่อนทรงตัวบนโคนงวงได้ถนัดก็ค่อยๆงัดเสยงวงขึ้นเหมือนผลักส่งดารินวราริศก็ผ่านศีรษะอันกว้างใหญ่ของมันขึ้นไปนั่งคร่อมอยู่บนคออย่างมั่นคงอาศัยจากความคุ้นเคยที่หล่อนเคยขึ้นคอช้างในอินเดียมาก่อนบ้างแล้วในการท่องเที่ยวป่ากับเพื่อนๆที่เป็นทายาทของมหาราชาบางองค์ราวกับช้างบ้านที่ได้รับการฝึกปรือมาแล้วเป็นอย่างดีพอแน่ใจว่ามนุษย์สาวน้อยที่มันแสนรักขึ้นไปอยู่บนคอเรียบร้อยเจ้าด้วนก็ค่อยๆพยุงกายขึ้นยืนร่างของมันร่างของหล่อนบนคอมันก็ลอยผงาดอยู่เหนือป่าทันทีมันเริ่มหมุนตัวกลับเดินฝ่าทุ่งหญ้าคาและละเมาะไม้บ่ายหน้าไปทางด้านเหนือท่ามกลางแสงสลัวรางของจันทร์แรมที่ลอยอยู่เกือบจะกึ่งกลางฟ้าโดยอ้อมอาณาบริเวณของหมู่บ้านซับบอนขึ้นไปดารินนั่งไปบนคอของมันอย่างสงบไม่แน่ใจว่าเจ้าด้วนจะนำหล่อนไปไหนแต่สังเกตดูจากการย่างเยื้องเดินของมันเป็นไปอย่างแช่มช้าประคับประคองไม่เร่งด่วนอะไรทั้งสิ้นหล่อนมั่นใจประการเดียวว่าถ้าเกิดจำเป็นขึ้นมาจริงๆหรือว่าเจ้าด้วนจะพาหล่อนเตลิดเปิดเปิงชนิดไร้จุดหมายแน่นอนไปไกลเกินรัศมีน่าจะไม่ไว้วางใจหล่อนก็จะบังคับให้มันนำกลับมาส่งที่เก่าได้สัญชาตญาณของหล่อนบอกกับตนเองเช่นนั้นจึงไม่วิตกพรั่นใจใดๆทั้งสิ้นร่างของหล่อนไหวดุมดุมตามสภาพการเดินของเจ้าด้วนไฟฉายก็เริ่มกราดส่องสังเกตดูภูมิประเทศไปรอบๆไรเฟิลที่สะพายอยู่ปลดลงมาพาดอยู่บนตักดารินวราริศยามนี้เปรียบไม่ผิดอะไรกับราชินีแห่งป่าหล่อนกล้าหรือจะเรียกว่าบ้าระห่ำเกินกว่าพี่ๆและเพื่อนตลอดจนผู้ร่วมคณะทุกคนซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในแคมป์ขณะนี้จะคาดคิดไปถึงขึ้นคอช้างป่าบุกเข้าไปในดงทึบท่ามกลางราตรีอันเงียบสงัดตามลำพังคนเดียวไม่รู้ด้วยว่ามันจะพาหล่อนไปไหนรู้อย่างเดียวว่ามันไม่ทิ้งหล่อนและหล่อนก็จะไม่ทิ้งมันช้างใหญ่นำหล่อนผู้บัดนี้เปรียบเสมือนนายสาวของมันมุ่งเข้าหาทาน้ำสายที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านซับบอนแล้วเลาะเลียบทวนน้ำขึ้นไปโดยพยายามหลีกหลบจากพงไม้ทึบและเถาวัลย์ป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่บนคอของมันถูกกิ่งไม้เกี่ยวกระทบตกลงมาอาการของเจ้าด้วนทั้งฉลาดและสุภาพยิ่งถึงเช่นนั้นก็ตามดารินก็ยังต้องคอยก้มศีรษะหลบกิ่งไม้อยู่ตลอดเวลาและร้องเตือนให้มันเดินไปตามเส้นทางที่ไม่รกชัดเกินไปนักไกลที่พักแรมของพักพวกซึ่งขณะนี้กำลังนอนหลับกันอยู่ออกไปเป็นลำดับ

0: นั่นคือเสียงแผดแหลมกึกก้องสะท้านไปทั่วบรรยากาศอันเงียบสงัดยามราตรีของกระสุนจุด300เวเธอร์บีแมกนัมดังหนักหน่วงแทรกมาตามคลื่นอากาศอันหนักข้นหนาวเยือกเชษฐาอนุชาและชยันลุกพรวดพร้อมกันหมดราวกันนัดกันไว้แล้วใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นชยันก็ร้องออกมาว่าเฮ้ยอะไรกันนี่เสียงปืนนี่ว่ะหรือว่าหูฉันฝาดไปอนุชาหรือพรานชดคว้าได้ปืนประจำมือเพ่นพรวดออกไปพร้อมกับไฟฉายเป็นคนแรกเดินเบิกตาโพลงส่องไฟฉายไปรอบๆเชษฐายังนั่งขมวดคิ้วอยู่แต่ปืนก็เข้ามาอยู่ในมือแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะมีอาการมึนงงคลับคล้ายคลับคลาไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงปืนจริงๆหรือว่าฝันไปแบบเดียวกับชยันเช่นกันน้อยน้อยน้อยอยู่ไหนเสียงอนุชาตะโกนลั่นฉายไฟปราดไปยังกองไฟที่ก่อไว้อันจำได้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนนั้นเห็นน้องสาวนั่งอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนานอินขยินที่นอนกันอยู่คนละทิศรอบแคมป์รวมทั้งพวกลูกหาบทั้งหมดก็ฮือกันเข้ามาส่งเสียงสอบถามกันเอะอะจ้าละวันไปหมด
1: เสียงปืนนายนั่นใครซัดเขาให้แล้ว
0: นั้นอินผู้เล่นหน้าเลิกหลักเข้ามารวมกลุ่มร้องลั่นออกมาก่อนระหว่างที่อนุชาถลันเข้าไปยังขอนไม้ที่เคยเห็นน้องสาวนั่งอยู่และหมุนตัวอย่างรวดเร็วสาดไฟฉายไปรอบๆด้านเชษฐากับชยันก็มองลงไปยังบริเวณที่นอนอันยังว่างเว้นอยู่ซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งที่นอนของดารินก็พบว่าว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของน้องสาวคนเล็กจะเข้ามานอนเลยนอกจากเป้หลังประจำตัวยังวางอยู่ณตำแหน่งที่นอนแห่งนั้นเมื่อนั้นเองทั้งเชษฐาและชายันก็กระโจนออกจากที่นอนตรงเข้าไปยังกลุ่มของอนุชาขยินและหนานอินและพวกลูกหาบที่กำลังยืนออกันอยู่ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีเสียงร้องตะโกนถามโวกเวกมาจากเรือนพักของพวกกะเหรี่ยงซับบอนที่ไม่ห่างออกไปนักเพราะพวกนั้นก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงปืนเหมือนกัน
1: น้อยน้อยหายไปแล้วครับพี่ใหญ่น้อยหายไปแล้ว
0: อนุชาพูดเร็วปรือละล่ำละลักกระสับกระส่ายเต็มที
1: ่ครั้งสุดท้ายน่ะน้อยนั่งอยู่ที่ขอนไม้ตรงนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวจะตามเข้าไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกคิดว่าสักครู่คงจะตามก็ไปนอนเองตัวผมพอหลังถึงพื้นก็หลับไปเลยแต่ที่ได้ยินพวกเราตื่นขึ้นมาก็นี่มันเสียงไรเฟิลแน่ๆแล้วน้อยก็หายไปพร้อมปืนประจำตัวแล้วก็ไฟฉายเท่านั้น
0: บ้าอะไรกันนี่ยุ่งแล้วสิเชษฐาอุทานออกมาหน้าเครียดชายันก็ร้องถามมายังนานอินขยินและกลุ่มลูกหาบว่าน
1: ี่พวกเราใครเห็นนายหญิงเป็นครั้งสุดท้ายบ้าง
0: ทุกคนหน้าซีดเผือดมองกันเองลอกแหลกไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาในขณะนั้นเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก่อนที่จะเข้าพักนอนเลยและแล้วก่อนที่ใครจะพูดกันเช่นไรต่อไปนั่นเองเสียงอีกเรื่องหนึ่งก็ดังสะเทือนดับมาจากที่ใดที่หนึ่งในละแวกใกล้เคียงฟังว่าไม่ห่างออกไปเท่าใดนักทุกคนสะดุ้งสุดตัวเชษฐาอนุชาชายันร้องมาเป็นเสียงเดียวกันว่าน้อยส่วนพวกพื้นเมืองตะโกนมาว่านายหญิงนั่นเสียงปืนจากนายหญิงแน่ๆภาวะเช่นนี้เรียกได้ว่าภาวะผวังและพล่านกันไปหมดทั้งบริเวณแคมป์พักนอนนายบ้านซับบอนและกะเหรี่ยงชะกันอีกหมู่หนึ่ง 3-4 คนก็วิ่งพรวกมาสมทบอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆทั้งสิ้นในมือก็มีปืนแก๊ปบ้างดาบบ้างถามกันเสียงลงเลงแซดไปหมดฟังไม่ได้สับไม่ใช่ว่าทุกคนจะหูฝาดหรือฝันไปซะแล้วเพราะนัดที่สองน่ะดังชนิดแสบแก้วหูทีเดียวนั้นอินเอียงหูจับที่มาของกัมปนาตกระสุนที่ยังกังวานซ่าไปทั้งราวป่าแล้วชี้มือพรวดไปทางด้านเหนือของหมู่บ้าน
1: ดังมาทางด้านนี้แน่นายเอ๊ะแล้วก็นายยิงอะไรออกแล้วออกไปไหนนี่คนเดียวอย่างนี้ในเวลานี้ด้วย
0: ใช่แล้วดังมาจากลำห้วยเหนือหมู่บ้านตรงที่นายรพินเคยวางปางพักอยู่นั่นแหละหัวหน้าหมู่บ้านซับบอนตาลีตาเหลือกบอกเสริมมาอีกคนถึงตอนนี้อนุชาไม่รอช้าอีกแล้ว
1: หันไปตะโกนสั่งความกระหนานอินและกระเรียงซับบอลพร้อมกับก้าวพรวดออกไปทันทีปืนกับไฟฉายในมือพร้อมพวกนั้นขยับวิ่งพลูตามไปด้วยเป็นพรวนเชษฐาสติดีและรอบคอบเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วกระโดดเข้าขวางหน้าน้องชายพร้อมกับร้องว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินส่งเดชออกไปก่อนสิประเดี๋ยวได้ตามผิดทิศผิดทางหรอกตะเลิดเปิดวางกับไปคนละด้านเท่านั้นเองเสียงปืนในป่านะมันหลอกหูเชื่ออะไรยังไม่ได้นักหรอกชยันเร็วไปตรวจดูไปหลังของน้อยสินอกจากปืนกับไฟฉายที่หายไปมีวิทยุติดตัวไปด้วยหรือเปล่าทุกคนที่กำลังจะออกติดตามเสียงปืนโดยยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากความร้อนใจและความเป็นห่วงพากันชะงักลงชั่วขณะชายันกระโจนกลับเข้าไปยังบริเวณพักนอนทันทีซุดตัวลงตรวจหาตามเป้หลังของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินกับพื้นพลาสติกใกล้เคียงแล้วร้องบอกมาโดยเร็ววิทยุของน้อยไม่ได้ติดอยู่ที่เป้หลังหรือแถวนี้หรอกฉันจำได้ว่าเขาเหน็บประจำไว้กับเข็มขัดตลอดเวลาเชื่อว่าคงติดตัวไปด้วยล่ะอ่ะลองเรียกวิทยุเร็วน้อยมีวิทยุประจำตัวด้วยแน่ๆคุณชายใหญ่กระชากวิทยุมือถือที่มีปลอกหรือซองหนังติดเข็มขัดขึ้นมาเปิดสวิตช์แล้วกดปุ่มเรียกทีซึ่งถ้าวิทยุแบบเดียวกันนี้มีติดตัวดารินอยู่มันก็จะปรากฏออดสัญญาณเรียกขึ้นทันทีแล้วกรอกคำพูดหนักๆลงไปน้อยนี่พี่ใหญ่พูดนะได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วตอบด่วนทุกคนเงียบกริบเมื่อเชษฐาหยุดพูดเพื่อรอฟังคำตอบแทบไม่มีใครหายใจในขณะนี้นอกจากจ้องเขม็งไปที่วิทยุในมือของเชษฐาเป็นตาเดียวเข็มวินาทีกระดิกผ่านไปเรื่อยๆ10วินาทีเข้าไปแล้วยังเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆแว่วตอบมาจากวิทยุในมือของเชษฐาเลยชายันระเบิดความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายสุดขีดขึ้นมาว่าว่าถ้าจะไม่ได้การจะแล้วทุกคนไหวตัวอีกครั้งแต่แล้วทันทีนั้นก็มีเสียงกังวานใสชัดเจนของดารินแว่วมาจากลำโพงวิทยุมือถือในมือของเชษฐาน้อยพูดค่ะพี่ใหญ่น้อยพูดเองน้อยเชษฐาแทบจะตะโกนลั่นออกมาอย่างยินดีทุกคนหูพึงชะงักอีกครั้งเสียงคุณชายใหญ่ซอยเร็วปรือนี่น้อยอยู่ไหนแล้วยิงอะไรสองนัดตะกี้เนี่ยไปไงมาไงกันอยู่ๆก็หายไปจากแคมป์ได้เฉยๆแบบนี้พวกเราตกใจกันจะแย่อยู่แล้วตื่นกันมาหมดทั้งแคมป์เลยเสียงเงียบไปกึ่งอึดใจก็ตอบในน้ำเสียงเดิมมาว่าพี่ใหญ่คะขณะนี้น้อยอยู่บริเวณลำธารด้านเหนือของหมู่บ้านซับบอนนะคะห่างมาประมาณไม่เกิน300เมตรเท่านั้นเองที่ยิงตะกี้นะเป็นเสือใหญ่2ตัวกำลังรุมแทะซากช้างเน่าเก่าแก่ประมาณ 7-8 วันตัวหนึ่งก็ไม่ตั้งใจจะยิงหรอกค่ะแต่พบกันกระทันหันมันทำท่าจะชาร์จก็เลยจำเป็นคาที่ไปตัวหนึ่งตอนนัดแรกนะคะแต่นัดที่2รู้สึกจะผิดแล้วมันก็เพ่นหนีไปละเป็นคำตอบอย่างสามัญธรรมดาที่สุดทำเอาคณะพักทุกคนหน้าตาเลิกลักกันไปหมดโดยไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ในขณะนี้แล้วตัวเราอะขณะนี้เรียบร้อยดีเปล่าพี่ชายกลางร้องถามสวนขึ้นค่ะเรียบร้อยดีค่ะพี่กลางไม่มีอะไรทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกน้อยมาพบบริเวณอันเป็นที่พักแรมของรพินกับนายจ้างพวกนั้นแล้วอีกไม่เกิน10นาทีนี่จะกลับแคมป์แล้วค่ะบ้าบ้าแล้วบ้าที่สุดเลยยายน้อยเนี่ยบ้าจริงๆอนุชาวราริตวาดลั่นเข้าเครื่องรับส่งวิทยุในมือของเชษฐามันเรื่องอะไรดึกดื่นป่านนี้ถ้าดันเดินบุกไปในป่าแบบเนี้ยไม่บอกพวกเรารู้เลยแล้วก็ดันไปคนเดียวซะด้วยได้ยินเสียงปืนตื่นพรวดพราดขึ้นมามองไม่เห็นตัวทุกคนทางนี้ใจหายใจคว่ำไปหมดรู้เปล่าขอโทษค่ะขอโทษพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ทุกคนที่ทำให้ต้องตกใจหล่อนตอบมาเสียงราบเรียบเหมือนเดิมนี่น้อยฟังนะขณะนี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอย่าเคลื่อนไหวไปไหนอีกเลยโดยเด็ดขาดพวกเราจะออกตามไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เข้าใจไหม พี่ชายใหญ่พูดเสียงเครียดครึมก็น้อยบอกว่าน้อยจะกลับเดี๋ยวนี้ไงคะ
2: ยังไม่ต้องกลับไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นรออยู่ตรงนั้นพวกเราจะไปตามเอง
1: ชายันชะโงกหน้าเข้ามาตะโกนพูดกับวิทยุจากมือเชิดถ่ายอีกคนตามใจทุกคนจะตามมาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้จะรอดีเหมือนกันจะได้มาเห็นตำแหน่งที่พักของดารินภายในของรพินภายในคืนนี้ซะเลยแต่บอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะเวลาเดินมาแล้วถ้าไฟฉายไฟเห็นช้างอย่ายุ่มย่ามยิงเข้ามาเป็นอันขาดนะเพราะมันคือเจ้าด้วนไม่ใช่ช้างอื่นเฟยหมายความว่าอะไรเฟยนี่แปลว่าเธอไปไกลด้วนเหรอ
3: ใช่ฉันมากับเจ้าด้วนมันนำฉันมาที่นี่เองในระหว่างที่ทุกคนหลับ
1: เอาละอย่ามัวแต่โวยวายอยู่เลยใครจะมาก็เชิญมาได้ระยะมันก็แค่นี้เองฉันจะรอแต่ถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นฉันก็จะกลับไปเองขอเวลาเดินตรวจดูร่องรอยอีกเดียวๆเท่านั้นแหละรออยู่ที่นั่นแหละน้อยเดี๋ยวเราทุกคนจะไปถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้เชษฐาว่าอนุชาก็หันไปสั่งการกระเหรี่ยงนายบ้านซับบอนทันทีเพื่อทำหน้าที่นำทางไปยังตำแหน่งที่น้องสาวควรจะอยู่ในขณะนี้พวกกระเหรี่ยงชะกัน 3-4 คนที่เข้ามายืนมุงอยู่ก็รุดออกนำทันทีทุกคนก็ผ่านหมู่บ้านตัดเข้าเส้นทางในป่าเลียบริมลำธารไปทั้งขบวนยกเว้นแต่พวกลูกหาบเท่านั้นที่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ไฟฉายหลายดวงสาดสว่างเป็นลำพวยพุ่งออกไปต่างเดินกันอย่างเร่งด่วนและบ่นกันพึมเพราะยังไม่อาจทราบสาเหตุได้แน่ชัดว่าจู่จูดารินก็บุกป่าหายไปกลางดึกลำพังคนเดียวโดยไม่ยอมบอกให้ใครรู้เลยและไม่เข้าใจว่าช้างป่าที่ชื่อเจ้าด้วนตัวนั้นมาชักนำหล่อนไปได้ยังไง

โดยการนำของกะเหรี่ยงปีผู้รู้เป้าหมายดีอยู่แล้วและระยะมันก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรมากนักจึงชั่วพักเดียวไม่ทันเหนื่อยจากการจ้ำกันอย่างแข่งเวลาทั้งหมดก็มาถึงบริเวณที่ราบโล่งชัยภูมิเหมาะเหนือฝั่งทานตำแหน่งหนึ่งจากลำไฟฉายหลายดวงที่สาดจ้าออกไปทุกคนมองเห็นดารินทร์วราฤทธิ์ยืนถือไรเฟิลอยู่เดียวดายส่วนไฟฉายก็กำลังส่องตรวจดูบริเวณคูรากของต้นไม้ใหญ่ขณะนั้นทุกคนมองไม่เห็นวี่แววของไอ้ด้วนเลยมีแต่เฉพาะราชสกุลสาวน้องเล็กของตระกูลเพียงคนเดียวเท่านั้นดูหล่อนจะไม่ได้สนใจอะไรกับการติดตามอย่างเร่งด่วนของพรรคพวกเห็นคนเหล่านั้นเลี้ยวผ่านพุ่มไม้ของทางด่านเข้ามาก็หันมาโบกมือให้นิดนึงแล้วส่องไฟดูกระพื้นไปรอบๆตามเดิมอนุชาหรือพรานชดกรากเข้ามาถึงก่อนคนทุกคนคว้าแขนน้องสาวกระชากอย่างเดือดดาลฉุนเฉียวจนหล่อนเซคำรามออกมาว่าน้อยนะน้อยทำเรื่องยุ่งซะแล้วมันน่านักดันบุกเข้ามาถึงที่นี่ได้ยังไงเวลานี้ดารินสะบัดแขนพี่ชายกลางออกและผลักอกยิ้มแค้นๆนี่ไม่ได้ใช้ให้ตามมานะอยากตามมาเองทำไมแล้วก็อย่ามาทำวางอำนาจฉันไม่ยั่นนายหรอกนายกลางความโมโหขีดสุดทำให้พี่ชายกลางเงื้อกำปั้นขึ้นแต่พี่ชายใหญ่คว้ามือไว้ก่อนรังน้องชายผู้กำลังหัวฟัดหัวเหวี่ยงออกมาเสียตนเองก้าวเข้ามาหยุดยืนจ้องหน้าน้องสาวคนเล็กแววตาของอดีตทหารทูตทหารบกขรึมส่อแววไม่พอใจนักนี่ยิ่งจะไปเถียงพี่เขาอีกน้อยเรานี่จะบ้าบอคอแตกใหญ่แล้วถ้าไม่คิดว่าโตเป็นสาวจนจะแก่ถึงป่านนี้แล้วก็จะจับฟาดเสียหลังลายทีเดียวไหนที่ว่ามากับเจ้าด้วนน่ะเจ้าด้วนของเธออยู่ไหนหญิงสาวหน้าแห้งสลดลงหล่อนเกรงพี่ชายคนโตมากกว่าพี่ชายคนกลางหลายเท่าและสายตาของเขาขณะนี้ก็แสดงว่าโกรธจัดทำให้หงอลงทันทีเจ้าด้วนมันก็หลบไปหลังซุ้มไม้นู่นนะคะก็ตั้งแต่ได้ยินเสียงพวกพี่ใหญ่บุกสวบสาบเข้ามาแล้วล่ะหล่อนบอกเสียงอ่อยๆแล้วหันหน้าไปตะโกนเรียกเจ้าด้วนซึ่งก็ปรากฏเสียงเหมือนจะร้องขานให้ออกมาแอ่นึงแม้จะเบาๆก็แทบจะทำเอาทุกคนสะดุ้งผวาโดยเฉพาะพวกกะเหรี่ยงซับบอนเพราะทุกคนยืนมองจ้องหล่อนนิ่งกันไปชั่วขณะดารินจึงฉายไฟให้ดูที่พื้นแล้วบอกแก้เก้อว่านี่ไงคะที่ระพินพาพวกนั้นมาพักแรมโดยไม่ได้แวะเข้าไปในเขตของหมู่บ้านมีรอยก่อกองไฟไว้หลายกองเศษเครื่องกระป๋องจากเรชั่นก้นบุหรี่ปลอกกระสุนตลอดจนรอยตัดไม้และพยานหลักฐานอื่นๆของการมาพักครบถ้วนของคนหมู่มากส่วนข้ามลำธารไปฟากโน้นก็มีซากช้างใหญ่ถูกยิงล้มลงคงเป็นตัวเดียวกับที่พวกซับบอนบอกว่าได้มาแล่เนื้อไปบ้างแล้วแต่ก็เอาไปได้ไม่หมดเน่าจนจะโทรมอยู่แล้วนี่ไม่จะประคุณทุนหัวไอ้เรื่องที่เธอมาค้นพบที่พักของรพินเข้านี่นะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือว่าอัศจรรย์อะไรสำหรับเรานักหรอกก็ในบ้านซับบอนก็บอกพวกเราแล้วว่าพรุ่งนี้เขาจะพามาดูไอ้เรื่องที่เรางงและปวดกระโหลกอยู่ในขณะนี้เดือดร้อนกันไปหมดทุกคนก็คือก็มันเรื่องอะไรที่เธออุตส่าห์เดินค้นหาที่พักของรพินในเวลานี้ถ้าไม่บ้าก็เมาอะชัยยันสวดมาอีกคนแต่น้ำเสียงไม่กล้าวแข็งดุดันอะไรนักเขาพูดกลัวไปกับอาการหัวเราะผิดกับอนุชาซึ่งโกรธน้องสาวจนหน้าเขียวไม่ยอมพูดจาอะไรด้วยอีกนอกจากยืนอัดบุหรี่หนักๆจ้องหน้าเฉยดารินยักไหล่คงหัวเราะกร่อยๆอยู่เช่นนั้นเอาละใครจะด่ายังไงก็เชิญยอมรับผิดก็บอกได้ยังไงขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจนี่เธอยังไม่บอกพี่เลยนะว่าเธอมาถึงที่นี่ได้ยังไงไหนอธิบายชัดเจนสิน้อยเชษฐาเค้นสอบสวนทันทีโดยไม่สนใจกับตำแหน่งพักแรมของรพินซึ่งทุกคนยืนอยู่ในขณะนี้เพราะนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญดารินถอนใจยาวก็เจ้าด้วน
มันโผล่มาจากป่าริมแคมป์ที่พักของเราเงียบๆอ่ะพี่ใหญ่ขณะที่น้อยเดินเกรรับลมอยู่ใกล้ๆแคมป์อ่ะหล่อนจำใจต้องบอกตามจริงไปชนิดไม่เต็มปากเต็มคำนักมันก็มีอาการเหมือนจะเข้ามาหาน้อยแล้วก็บอกความอะไรกับน้อยสักอย่างอย่างนั้นแหละที่แรกน้อยก็ตกใจฉายไฟเห็นเกือบจะยิงให้แล้วดีว่าจำมันได้ก็เลยเดินเข้าไปหามันแล้วมันก็ซุดตัวลงหมอบเอางวงพยายามคว้าน้อยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เลยขึ้นคอมันแล้วมันก็พาน้อยเดินมาที่นี่แหละหาว่าไงนะเธอน่ะเหรอขี่คอยด้วนนี่มาเชษฐากับชยันลืมตาโพลงร้องมาเป็นเสียงเดียวกันจริงๆค่ะมันจับน้อยขึ้นมาอยู่บนคอมันแล้วพามาตรงนี้แหละทุกคนที่ได้ฟังโดยเฉพาะเชษฐากับชยันทำท่าเหมือนจะเป็นลมนโมสังโฆมันจะเป็นไปได้ยังไงกันไอ้ด้วนเอาเธอขึ้นคอพาเดินมาดูที่ระพินเคยพักแรมอยู่อย่างเงี้ยนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเถอะค่ะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นน้อยก็คงไม่กล้ามาหรอกดารินพูดอุบอิบเอาละครับพี่ใหญ่ตามตัวพบแล้วจะสอบถามกันยังไงก็เชิญนะผมกลับก่อนนะนี่ถ้ารู้ซะแต่แรกว่าเขาปลอดภัยเรียบร้อยดีผมไม่ออกมาตามไม่เสียเวลาหรอกนอนดีกว่าอนุชาริชานพศบอกมาห่วนๆแล้วหมุนตัวกลับตั้งท่าจะเดินกลับแคมป์ลำพังคนเดียวโดยไม่สนใจอะไรอีกเพราะความโมโหน้องสาวชายันคว้าไหล่กระชากไว้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิในกลางทำเป็นโมโหโทโสไม่ได้เดี๋ยวกลับพร้อมๆกันเมื่อนั้นอนุชาจึงจำใจต้องยืนรวมกลุ่มอยู่ด้วยแต่หน้าบึ้งหน้างอไม่พูดไรทั้งสิ้นเชษฐาโครงศีรษะช้าๆเมื่อพิจารณาดูน้องสาวคนสวย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่188

0: รพินไพรวันตบแขนเสื้อดูนาฬิกาจากพรายน้ำชี้เวลา4 นาฬิกาตรงอีก2 ชั่วโมงก็จะย่ำรุ่งแล้วแต่หมอกกำลังจัดเหลือเกินคงจะยืดเวลาตื่นของพวกนายจ้างออกไปอีกเอางี้ทั้ง2 คนนี่แหละเห็นบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยไม่ใช่เหรอ
1: จะเอาเวลาที่ไหนกินเข้าไปได้ลงละนายถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของบุญคำกับจันโดยตรงแต่ทั้งนายทหารกับนายแหม่มก็อยู่ในความรับผิดชอบแล้วบุญคำก็เอา2 คนนั้นไปตายซะแล้วช่วยไม่ทันนี่บุญคำไม่รู้จะกล้าเข้าไปให้นายจ้างที่เหลือเห็นหน้าได้ยังไงแล้วอีกอย่างนึงก็ไม่มีอะไรจะกินด้วยไม่ได้เตรียมติดตัวไว้เลย
0: พรานใหญ่รื้อเป้หลังออกมาส่งเรชั่นไปให้จันกับบุญคำคนละกระป๋องสั่งว่าอ่ะก่อนอื่นกินซะก่อนกินแรงไว้เห็นท่าทางใกล้จะตายด้วยกันทั้งคู่นี่กินให้อิ่มท้องพอมีแรงแล้วเราจะมาหารือกันอีกทีนึงว่าจะเอายังไงขณะนี้หลบอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ต้องเข้าไปให้ใครในปางพักเห็นหน้าทั้ง2 คนถึงฉันออกมานี่ก็ย่องออกมาไม่มีใครรู้เห็นเหมือนกันนอกจากเสยเท่านั้น อย่างซึมซึมเศร้าๆทั้งบุญคำและจันเปิดเครื่องกระป๋องออกกินอย่างสังกตายระหว่างนี้ระพินไพรวันเผาบุหรี่ตัวต่อตัวเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้างขอเวลาเพียงให้ลูกน้องที่รอดตายออกมาทั้ง2 คนได้กินอาหารรองท้องซะก่อนเท่านั้นเกิดเป็นคนเอาก้อนแก๊สเคมีออกมาจุดเป็นกองไฟเล็กๆขึ้นเพื่อให้เกิดแสงสว่างและไออุ่นโดยไม่มีควันผิงให้แก่บุญคำและจันทร์ผู้อยู่ในภาวะสะบักสะบอมเต็มที่ชั่วไม่นานทั้งบุญคำและจันทร์ก็กินอาหารชนิดพอประทับประทังความหิวเสร็จสิ้นสูบบุหรี่กันอีกคนละตัวดูท่าทางจะกระปรี้กระเปร่าขึ้นบ้างพรานใหญ่จึงเริ่มขึ้นว่าเอาละทั้ง2 คนยังพอไหวไหมง่วงหรือว่าหมดแรงแล้วยังไอ้ไหวนะมันก็ไหวละนายแต่นายจะเอายังไงล่ะตะคำย้อนถามมาอย่างมืดมนฉันต้องการทำอย่างนี้นะคือเรา3 คนเนี่ยหมายถึงฉันบุญคำแล้วก็จันเราจะย้อนกลับทางเดิมเข้าไปหาช่องถ้ำที่ทั้ง2 คนโผล่ออกมานั่นแหละเราจะเข้าไปจนถึงปากทางตรงที่หินมันถล่มลงมาปิดเมื่อตอนเย็นนี่และจะช่วยกันสำรวจอีกทีหนึ่ง2 คนจะต้องนำทางฉันเข้าไปบุญคำกับจันอ้าปากค้างจ้องหน้าเขาในเงามืดอยู่ครู่นึงจันครางออกมาว่าจันกับพี่คำนะพานายเข้าไปดูได้นายแต่มันไม่มีทางเลยนะนายจะเสียเวลาไปเปล่าๆเอาเถอะนะจะมีทางหรือไม่มีทางยังไงเราก็จะต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันหมายถึงว่าฉันไปเองโดยมีบุญคำกับจันนำทางเท่านั้นต่อให้ไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่เลยก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเราอยู่เฉยๆไม่ได้นะเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นนายอย่าว่าแต่จะไปช่วยเอาชีวิต2 คนนั้นให้รอดออกมาเลยนายต่อให้ศพก็ยังไม่มีทางจะหาได้พบตาเท่าสมุนมือขวาของเขากระซิบเสียงเบาที่สุดการจะช่วยชีวิตให้รอดออกมาได้นะฉันเองก็ไม่หวังเหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดฉันจะต้องรู้ให้แน่ๆว่า2 คนตายอยู่ตรงไหนและถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องเอาศพเขาทั้ง2ออกมาให้ได้เข้าใจไหมสมุนคู่ใจซ้ายขวารู้นิสัยใจคอเจ้านายดีอยู่แล้วว่าเป็นคนยังไง
1: นายจะไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอ
0: บุญคำถามใช่เดี๋ยวนี้จะรอช้าอีกไม่ได้เป็นอันขาด
1: อ้าวแล้วพวกนายห้างฝรั่งพวกนั้นล่ะนาย
0: ็เพราะอย่างนั้นน่ะสิฉันถึงบอกว่าเราต้องไปกันเดี๋ยวนี้ไงไปกันก่อนที่พวกนั้นจะตื่นขึ้นมาและต้องไม่ให้รู้ความจริงอะไรทั้งนั้นในระหว่างที่ฉันย้อนกลับเข้าไปค้นในถ้ำใต้ภูเขานั่นไม่เฉพาะแต่พวกเจ้านายเท่านั้นแม้พวกลูกหาคนไหนก็จะไม่ให้รู้ความจริงก่อนทั้งนั้นแหละนอกจากเสยกับเกิดเท่านั้น
1: นาย
0: แล้วถ้านายไปกันนะจันลุงคำแล้วยังไม่กลับมาจนกระทั่งรุ่งเช้านายห้างพวกนั้นตื่นขึ้นมาถามเกิดจะบอกเขายังไงอะนายเกิดร้องออกมาเบาๆฉันเตรียมไว้แล้วเกิดกระเสยมีหน้าที่ทำตามคำสั่งเท่านั้นเดี๋ยวฉันจะเขียนจดหมายสัก 2-3 ตัวถึงนายห้างบ๊อบพอเขาตื่นขึ้นมาเกิดเข้าจดหมายที่ให้ก็แล้วกันดูเหมือนระพินยังอธิบายอะไรไม่กระจ่างนักชะงักทางไว้ชั่วคราวแค่นั้นตัวเองคว้าสมุดฉีกเล่มเล็กๆประจำติดตัวอยู่เสมอออกมาพร้อมกับปากกาลูกลื่นแล้วขยับไปนั่งอาศัยแสงสว่างจากก้อนแก๊สที่เกิดจุดไว้พร้อมทั้งลงมือเขียนวัดๆข้อความว่าเรียนด็อกเตอร์สแตนลีย์คีตและเบลผมไม่อาจทนรออยู่จนถึงรุ่งเช้าได้ขณะที่เขียนโน้ตนี่4นาฬิกาแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววว่าคนของผม2คนกระเชิดบุตรและคริสติน่าจะมาถึงยังจุดนัดพบของเราที่นี่ได้ผมจึงตัดสินใจออกติดตามด้วยตนเองหน้าที่รับผิดชอบในขณะที่ผมไม่อยู่นี่ขอมอบให้แก่พรานหนุ่มของผม2คนที่เหลือคือเกิดกระเสยเมื่อคุณทั้ง3ตื่นขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องรอคอยผมอยู่บนยอดสักดำนี้อีกต่อไปขอให้เคลื่อนขบวนของพวกเราทั้งหมดรวมทั้งกระเหรี่ยงอพยพไปยังหมู่บ้านห้วยเสือร้องซึ่งจะไม่ไกลจากที่นี่นักเกิดและเสยจะเป็นผู้นำทางเมื่อถึงที่นั่นหยุดพักรอฟังข่าวจากผมอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนเป็นอันขาดและไม่ต้องออกติดตามผมเลยขอย้ำว่าจงพักรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องผมจะไปพบภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนับจากเวลานี้และไม่ต้องห่วงผมจงรอคอยกันอยู่อย่างสงบสำหรับเกิดและเสยเข้าใจคำสั่งของผมดีแล้วรพินไพรวัน

พรานใหญ่ฉีกกระดาษออกจากเล่มพับส่งให้เกิดพร้อมกับสั่งว่าอ่ะนี่เมื่อไหร่ห้างบ๊อบตื่นขึ้นมาเอาจดหมายของฉันให้เขาไม่ต้องไปปลุกปล่อยพวกเขานอนกันตามสบายที่สุดตื่นเวลาไหนถ้าเขาถามถึงฉันเมื่อไหร่ค่อยเอาหนังสือนี่ให้ระพินพูดช้าๆเพื่อให้เกิดเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่สุดสำหรับตัวเกิดเองให้ทำอย่างนี้นะข้อที่หนึ่งไม่ต้องบอกความจริงให้ใครฟังสักคนยกเว้นเสยคนเดียวว่าบุญคำกระจันลอบมาพบฉันที่นี่ตอนใกล้รุ่งโดยไม่มีนายทหารเชิดพุทธกับแหม่มคริสกลับมาด้วยเข้าใจไหมเกิดพยักหน้าพร้อมทั้งทวนคำตามคำสั่งของเขาระพินสั่งต่อไปข้อที่สองถ้าพวกนายจ้างถามว่าฉันออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ให้บอกว่าฉันออกจากแคมป์ไปเมื่อตอนตีสี่ไปคนเดียวโดยฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ข้อที่สามเมื่อทุกคนตื่นพร้อมกันหมดแล้วให้เคลื่อนขบวนทั้งหมดไปพักรออยู่ที่ห้วยเสือร้องแล้วก็รอกันอยู่ที่นั่นจนกว่าฉันจะไปพบข้อที่4ในบรรดาพวกนายจ้างทั้ง3คนถ้าจะมีใครก็ตามคิดที่จะออกติดตามฉันบอกให้เขาเลิกล้มความคิดนั้นจ้ะแล้วอย่าให้ออกตามมาเป็นอันขาดและแม้ว่าพวกนั้นไม่มาเองแต่ใช้ให้ใครไม่ว่าจะเป็นเกิดเสยหรือกระเหรี่ยงคนอื่นๆออกตามก็ไม่ต้องทำตามเขาจะเรียกเขาไปสอบถามอะไรมากนักก็บอกแต่เพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ปลอบใจเขาไว้ว่าฉันจะต้องกลับไปที่ห้วยเสือร้องอย่างแน่นอนเท่านี้แหละที่ฉันสั่งจำได้ไหมเจ้าพรานเด็กหนุ่มพูดช้าๆทบทวนคำสั่งของเขาไปทีละข้ออย่างถูกต้องแล้วรับปากมั่นคงว่าเกิดจะทำตามคำสั่งทั้ง4ข้อของนายว่าแต่นายเขียนถึงนายห้างบ๊อบยังไงมั่งล่ะฉันก็บอกพวกเขาว่าฉันจะออกค้นหาตามลำพังเพราะทั้ง4คนยังไม่มาและขอเวลา24ชั่วโมงจะกลับไปพบกับพวกเขาที่ห้วยเสือร้องกำชับแม่เขาออกตามด้วยแล้วให้พวกเขาไปรวมกันอยู่ห้วยเสือร้องอย่าเผลอพลั้งปากออกมาล่ะว่าฉันไปกับบุญคำกับจันประโยคหลังระพินคาดคันครับนายเกิดจะไม่บอกให้ใครรู้หรอกนอกจากไอ้เสยคนเดียวจะหาโอกาสกระซิบกับมันโดยไม่ใครเห็นดีมากเอาละดับไฟซะแล้วก็ไปได้แล้วฉันบุญคำแล้วก็จันก็จะไปเดี๋ยวนี้เหมือนกันกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นยืนเกิดก็เหนียวแขนไว้ระพินมองหน้าเจ้าพรานเด็กหนุ่มเขาของเขาฝืนยิ้มแห้งแรงอ้ำอึ้งรีรออยู่ทำไมเกิดมีอะไรอีกนายบอกว่านายจะไปพบที่ห้วยเสือร้องภายใน24ชั่วโมงก็แล้วถ้าเกิด24ชั่วโมงแล้วนายยังไม่มาล่ะเกิดกระสือจะทำยังไงนายเป็นคำถามที่ฉลาดรอบคอบพอตัวทีเดียวสำหรับเจ้าพรานเด็กหนุ่มของเขาระพินตบไหล่เอางี้นะถ้า24ชั่วโมงแล้วฉันยังไม่โผล่ไปที่ห้วยเสือร้องให้หาทางถ่วงเวลาไว้ต่อไปอีกสัก24ชั่วโมงเป็นระยะเวลายืดหยุ่นแต่ถ้า2วันแล้วโดยการไปรออยู่ที่ห้วยเสือร้องฉันบุญคำแล้วก็จันยังไม่โผล่ไปอีกก็บอกได้เลยว่าทุกคนตายหมดแล้วรวมทั้งฉันด้วยให้พวกเขาตัดสินใจเอาเองว่าจะเดินทางต่อไปโดยเกิดกระเสยเป็นคนนำทางหรือว่าเขาจะกลับยังไงก็สุดแล้วแต่เขาเกิดน้ำตาคลอในเงามืด
เสียงเครือนายไหนๆสองคนนั่นก็ตายไปแล้วอะทำไมนายลุงคำกันนะจันจะต้องไปเสียเวลาเสียงกันอีกนายก็กลับไปบอกพวกนายห้างเขาโดยตรงตามความจริงที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายหรือเป็นความผิดของลุงคำหรือนาจันหรือใครทั้งนั้นนี่แต่เป็นความผิดของนายทหารเชิดวุฒิกระแหม่มคริสเองตาหากล่ะที่มัวแต่เงอะงะงุ่มงามไม่ทำตามที่นัดกันไว้ก่อนนะนายรพินโอบแขนกอดเกิดไว้สั่นหน้าช้าๆเกิดนั่นนะไม่ใช่หนทางสุดท้ายที่ฉันจะเลือกนะและฉันก็ยังไม่เชื่อว่าสองคนนั้นตายไปแล้วจนกว่าจะไปเห็นศพหรือที่ตายของเขาแน่ๆซะก่อนสมมุตินะสมมุติว่าโอกาสหนึ่งในแสนที่เขาทั้งสองคนยังไม่ตายแต่รอรับความช่วยเหลืออยู่หากเราหวนกลับไปช่วยเขาก็รอดได้แต่ถ้าเราด่วนลงความเห็นไปซะเลยว่าเขาตายไปแล้วโดยไม่พยายามช่วยเหลืออะไรเลยเขาก็ต้องตายไปจริงๆซึ่งคนอย่างฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดทำใจดีๆไว้เกิดเราน่ะผ่านผจญภัยมาร้ายกาจกว่านี้มากนักไม่ต้องห่วงฉันหรอกวาระสุดท้ายจริงๆสมมุติว่านายทหารเชิดพุทธกระแหม่มคริสไม่กลับออกมาอีกแล้วแต่ฉันบุญคำและจันก็ต้องกลับออกมาจนได้นั่นแหละบุญคำกับจันพยายามแล้วนะฉันเชื่อแต่ฉันเองล่ะฉันยังไม่ได้ลงมือเลยและถ้าฉันลงมือเองแล้วยังไม่สำเร็จมันก็ของแน่ว่าสองคนน่ะตายจริงในที่สุดนายก็ต้องทำงานหนักกว่าทุกคนเหนื่อยยากลำบากกว่าเพื่อนนี่แหละเกิดพูดทั้งน้ำตาระพินไม่พูดอะไรอีกแต่สะกิดไหล่ทั้งบุญคำและจันทร์ให้พละออกเดินทันทีโดยไม่หันหลังกลับมาอีกเกิดยืนซึมอยู่ครู่นพอทั้งสามหายไปในความมืดและม่านหมอกอันหนาทึบก็หันมาดับไฟเอาเศษกระป๋องเรชั่นที่บุญคำกับจันทร์เปิดกินเมื่อครู่นี้แอบซ่อนลบร่องรอยซะแล้วบ่ายหน้ากลับแคมป์ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายบุญคำกระจันนั้นแต่แรกเห็นหมดแรงสิ้นหวังแล้วแต่เมื่อกลับมาพบหน้าเจ้านายและมีระพินร่วมลงมือปฏิบัติการด้วยเช่นนี้ทั้งสองก็กลับมีกำลังใจขึ้นมาอีกทันทีพานำออกเดินทางไปโดยเร็วเลี้ยวลัดซอกซอนไปตามโขดหินน้อยใหญ่ที่งอกอยู่เป็นป่าในเงาปกคลุมของหมอกโดยไต่ลงเบื้องต่ำเพื่อมุ่งเข้าหาบริเวณปากโพรงตรงตำแหน่งที่คนทั้งสองสมสารมุดลอดกันออกมาไม่ง่วงไม่หิวอีกแล้วแต่ทรหดสุดใจขาดดิ้นตามวิสัยลูกปัด

กภายในแคมป์ที่หลับกันอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งกำชับให้บุญคำตรวจสอบวิทยุอีกเครื่องที่แกถืออยู่ด้วยเพราะต่อไปนี้จะไม่ใช้วิทยุอีกแล้วป้องกันไม่ให้สแตนลีย์คีธหรืออิสซาเบลจับได้ยินการเคลื่อนไหวได้จำไว้บุญคำถ้าวิทยุมันดังเรียกขึ้นก็อย่าเปิดเครื่องพูดต่อเป็นอันขาดไม่แน่เหมือนกันว่าพวกนายจ้าง3คนที่เหลือในแคมป์อาจเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถ้าเขากดเรียกโดยเรายังอยู่ในรัศมีที่คลื่นที่ส่งถึงกันได้ออดสัญญาณมันจะดังขึ้นที่เครื่องเราบุญคำตรวจเครื่องที่แกถืออยู่ในมืออีกครั้งแล้วตบเสาอากาศหดจมลงไปในเครื่องปิดปลอกหนังหุ้มซะยัดใส่ย่ามหลังโดยไม่คิดจะใช้งานอีกเลยนายนี่นายได้พักผ่อนหลับนอนมั่งหรือยังแกถามอย่างเป็นห่วงก็หลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ถึงยังไงก็ยังพอได้เอนหลังพักตามามั่งแล้วเราสองคนเนอะแน่ใจเหรอว่ายังไหวโอ้ยสบายถ้ามากันนายแบบนี้เนี่ยถึงไหนถึงกันเลยเมื่อกี้ก็ได้รองกระเพาะบ้างแล้วเรียวแรงพอจะกลับคืนมามั่งไอ้เหนื่อยยากนะมันไม่เท่าไรหรอกนายแต่มันคิดถึงว่านายทหารกำแหม่มคริสจบเฮไปแล้วโดยช่วยไม่ทันนี่สิไอ้คำกระจันน่ะหมดแรงเลยไม่น่าเลยพระผ่าเดินเข้าหาที่ตายแท้ๆยังเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่ได้ก็ยังว่าแล้วนายคนหนุ่มๆสาวๆน่ะบุญคำดูว่านายทหารเชิดวุฒิแกจะชอบแมมคริสเอามากๆนะนายป่านนี้คงนอนกอดกันอยู่ใต้ก้อนหินแถวๆปากถ้ำนั่นละมั้งพออิ่มท้องมีแรงเข้าหน่อยชักปากเสียตะคำตะกี้เห็นร้องงึดๆอยู่เลยเนี่ยรพินดุเบาๆก็บุญคำสงสารสองคนนั่นน่ะแม่มก็แสนสวยนายทหารเชิดวุฒิแกก็แสนดีกับบุญคำมาด้วยกันแบบนี้แล้วใครจะอยากให้แกตายล่ะแกพูดเสียงละห้อยจอมพรานไม่สนใจอะไรกับถ้อยคำของตาเท่าจอมสับประโดกอีกสอบถามเอารายละเอียดอีกครั้งกับจันเกี่ยวกับสภาพของถ้ำที่เล็ดลอดกันออกมาได้แล้วเล่าให้ทั้งสองคนฟังถึงเหตุการณ์ด้านบนหน้าผาที่ฝ่ายเขาเผชิญมาก่อนที่หินจะถล่มการปรากฏกายของไอ้งาดำซึ่งงัดหินลงใส่โขดหินก้อนมหึมาซึ่งเป็นรอยคาะรอยคอดอยู่และเขายิงมันกลิ้งลงมาปะทะหินก้อนนั้นแล้วทำให้ภูผาทั้งหมดเริ่มมีอาการเหมือนแผ่นดินไหวใครอยู่ในสภาพอย่างใดและเจ็บเช่นไรบ้างและในที่สุดเมื่อทุกอย่างจบสิ้นลงก็ปรากฏว่าช้างใหญ่ที่ทุกคนเห็นว่ามีงาสีดำสนิทได้เปลี่ยนสีของงาจางลงกลายเป็นงาสีขาวปนเหลืองธรรมดาอันเป็นสภาพที่ผิดปกติวิสัยของช้างสามัญที่สุดบุญคำกระจันได้ทราบข่าวเกี่ยวกับช้างงาดำที่พอยิงถูกตายแล้วงากลายเป็นสีงาช้างตามปกติก็อุทานเสียงหลงชิบหายแล้วสินายถ้าแบบนั้นมันก็แปลว่าช้างงาดำมันไม่มีสุตวิญญาณร้ายมันจะลงสิงตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นไอ้งาดำทันทีสินายตาเท่าหลุดปากออกมาอย่างคนรู้เรื่องไสยเวทอาถรรพ์ดีอยู่แล้วเออใช่ฉันเองก็เพิ่งจะมารู้เอาเมื่อตอนนั้นเองพวกฝรั่งที่ขึ้นไปด้วยทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ฉันเห็นอยู่คนเดียวอีกคราวนี้มันยิ่งกว่าสมัยที่มันลงสิงเสือโคร่งดำที่ประเดี๋ยวเป็นหินประเดี๋ยวกลับมาเป็นเสือมีชีวิตอีกใช่ไหมนายเออยิ่งกว่าหลายเท่านักยุคก่อนนี่มันสลับเปลี่ยนวิญญาณกันระหว่างร่างของไอ้นักบวชโลนกับเสือหินสีดำเท่านั้นแต่คราวนี้มันแหกกรุป่าชานิทรานครเอาผีดิบยกขบวนกันมาทั้งกรุมีหนำซ้ำยังใช้ช้างป่าเป็นบริวาร นับไม่ถ้วนตัวไหนเป็นช้างสำคัญมันก็ลงสิงกลายเป็นช้างงาดำทันที
พราะฉะนั้นไอ้งาดำจะเกิด

0: ขึ้นได้เรื่อยๆล้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจนกว่าเราจะล้มหรือขจัดวิญญาณอุบาทของมันไตรลงได้ท่านนายจะทำยังไงดีเนี่ยจันถามก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันต้องค่อยๆ คิดค่อยๆแก้สำคัญก็คือคุมสติให้ดีแล้วกันทั้งบุญคำและจันก็ศิษย์มีครูเหมือนกันไม่ใช่เหรอทั้งสองถอนใจเฮือกออกมาพร้อมกันครูก็มีอยู่หรอกนายแต่ครูคนไหนก็ไม่แรงเท่ากับครูที่มากับไอ้คำกับไอ้จันเดี๋ยวนี้ครูรพินยังไงล่ะนี่ถ้าครูไม่มาด้วยจ้างบุญคำก็ไม่กล้าย้อนกลับไปที่เก่าอีกถามไอ้จันดูก่อนจะโผล่ออกมาได้ก็เกือบม้วยเหมือนกันจงอางผีเจ้าของถ้ำดักแผ่พังพานอยู่ปากโพรงแลบลิ้นอยู่แปลบแปลบหัวเท่ากระด้งฝัดข้าวคาถากี่บทงัดออกมาใช้หมดมันก็ไม่ยอมไปจะยิงด้วยกระสุนที่ลงอาคมไว้ก็ยิงไม่ออกสงสัยจะอยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางเดินของเหล็กไหลผลที่สุดก็เลยต้องงัดเอากุงเกงในของแหม่มเบลออกมาโยนใส่ฮิโตที่แท้ก็เงาไม้โผล่พ้นดินขึ้นมาแต่อีตอนที่เห็นอยู่เป็นนานสองนานน่ะมันงูจงอางชัดๆถ้ำใต้เขาใหญ่ลูกนี้น่ะมันเฮี้ยนมากนะนายเจ้าถ้ำก็เกะกะอันธพาลที่สุดมันเป็นพวกรากสดผีร้ายไม่ใช่เทพหรอก
1: ตาพรานเท่าครางอ๋อย
0: เออมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันประเดี๋ยวรู้เองว่ามันจะแน่สักแค่ไหน
1: รพินบอกมาเสียงเกรียมๆในลำคอ

0: ประมาณไม่เกิน20นาทีเท่านั้นทั้งสองก็นำเข้ามาพบเข้ากับปากถ้ำขนาดเคืองสูงราว2เมตรครึ่งกว้างกว่า5เมตรเป็นเวิ้งโพรงเข้าไประพินฉายไฟสำรวจอย่างใคร่ครวญลักษณะของปากถ้ำนั้นมองผาดว่ามันจะเป็นโพรงถ้ำขนาดเคืองพอสมควรทีเดียวแต่จากคำบอกเล่าเดิมของบุญคำกระจันแสดงว่ามันถ่วงกว้างเฉพาะทางออกเท่านั้นเมื่อลึกเข้าไปจะต้องเป็นเส้นทางที่สอบแคบชนิดที่บางขณะต้องกระดึบคลานเลื้อยกันเข้าไปประสาทสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างทำให้เขายืนรีตาพิจารณาเฉยอยู่ก่อนสมุนคู่ใจซ้ายขวายืนชิดอยู่เบื้องหลังเป็นทางออกทางเดียวใช่ไหมนี่มีทางอื่นที่จะออกได้อีกป่ะเขากระซิบถามเสียงแผ่วต่ำไม่มีแล้วล่ะนายถ้าจะมุดจากฟากโน้นมาโผล่ด้านนี้ได้ก็ต้องออกตรงแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นแหละบุญคำตอบและถ้าจะมุดไปในถ้ำจริงๆโดยไม่เสียเวลาทำอย่างอื่นระยะทางมันยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะทะลุระหว่างฟากโน้นกับฟากนี
1: ้ก็ราวๆ2ชั่วโมงเท่านั้นน่ะนาย
0: เอาละทั้ง2คนถอยไปก่อนถอยห่างๆไปรวมอยู่ด้วยกันภาวนาบทหัวใจพระเจ้า5พระองค์คุ้มตัวเองเอาไว้เดี๋ยวฉันจะทำอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเท่านั้นเสร็จแล้วจะเรียกระหว่างนี้ถ้าเกิดอะไรพิสดารขึ้นก็อย่าตกใจนะคุมสติให้มั่นภาวนาเข้าไว้ก็แล้วกันระพินไพรวันสั่งคนของเขาบุญคำและจันทร์ก็พากันก้าวถอยหลังออกไปทันทีปล่อยให้ระพินยืนประจันอยู่หน้าปากถ้ำลักษณะประหลาดนั้นตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สืบสานมรดกทรงคุณค่าผู้ว่านราธิวาสเปิดงานใหญ่สืบสานประเพณีวัฒนธรรม125ปีอำเภอแว้งและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้งประจำปี2569ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม125ปีอำเภอแว้งและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยมีปลัดจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอแว้งเข้าร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันเนรมิตงานครั้งนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมระบุว่าการสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแว้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมใจที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนสำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเริ่มเฉลิมฉลองหมุดหมายสำคัญในวาระครบรอบ125ปีอำเภอแว้งพร้อมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันประเมินค่าไม่ได้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแว้งเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมบรรเทาทุกข์และส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของ

0: นด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
2: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าสูงสิงตอนที่1คำว่าสูงสิงเขียนสอเสือสระอุงองูสอเสือสระอิงองูมีความหมายว่าติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นกันเองเล่นหัวกันอย่างสนิทสนมเช่นเป็นเด็กผู้หญิงไม่ควรไปเล่นสูงสิงกับเด็กผู้ชายคำนี้อาจใช้ในความหมายว่าพูดจาอย่างสนิทสนมในมัทนาภาทาองค์ที่3ตอนที่นางมัทนารำพึงว่าก่อนพบท้าวชัยเสนไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดแต่พอได้พบท้าวชัยเสนแล้วก็กลับหลงรักคำสูงสิงในที่นี้หมายความว่าเกี่ยวข้องด้วยดังตัวอย่างบทประพันธ์ว่าเคยว่าบุรุษกล่าวว่าจะลวงยุพาและพาไปร่วมสิเนหาบ่มิช้าก็ทอดก็ทิ้งดังนั้นสิแม้ชายอภิปรายและอ้อยและอิงเราจึงมิสูงสิงและบ่รักสมัครสมาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ดกี่งวดน้ำมันปวดหัวใจละออกซ้ำอยู่ได้ยังไม่ไปไหนเลย
1: โอ้ยอะไรอย่างนี้อย่างเนี้ย
0: เ
1: ออโอ้ยมีแคลนอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ย
0: จะไม่แคลนได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
1: โดนก็รวยอ่ะสิ
0: มันโดนกินนะสิไอ้นี่จัน

0: ี่มันเมียจากนะไม่ใช่กองสลาก
1: เอ้าเหรอไปเห็นมันจากหลังๆแล้วก็นึกว่าเรื่องเดียวกันนะเจ๊แก้วกา

0: ไปจากไหนเนี่ยเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโคนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างงี้

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเตรียมรับฝนหนัก 18-21 สิงหาคม 2569 ขณะเดียวกันเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่แจ้งเตือนเรื่องจะมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่18-21 สิงหาคม2569ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศปัจจุบันการเพาะปลูกยังคงใช้น้ำฝนเป็นหลักสำหรับน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในสถานการณ์ปกติขณะเดียวกันประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงฝายและประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองมีการเปิดบานประตูระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องสูบน้ำจากชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม62หน่วยงานจำนวน98เครื่องพร้อมนำแผนที่วันแมปมาใช้ในการบูรณาการพร้อมทั้งมีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดตรวจสอบอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนพร้อมใช้งาน 100% และได้มีการกำจัดวัชพืชในทางน้ำเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์เอลนินโญปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กยังคงมีน้ำเพียงพอและมีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ภัยแล้งและได้รับการร้องขอก็จะส่งเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนฟ้องหย่าน
13: ี่เธอได้ยินเรื่องคุณนายแก้วไหมอ่ะที่เขาฟ้องหย่าผัว

0: หรือยกย่องคนอื่นเหมือนเป็นภรรยาหรือสามีและหากอีกฝ่ายไม่อุปการะเลี้ยงดูตามสมควรหรือทำสิ่งที่สามีภรรยาเขาไม่ทำต่อกันจนทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเป็นเหตุที่ใช้ในการฟ้องหย่าได้นะคะ
1: แล้วอย่างเนี้ยถ้าผัวคุณนายเลิกกับเมียน้อยตอนเนี้ยทันมั้ยล่ะจะได้ไม่ต้องฟ้องหย่ากัน
2: อ้าวฉันเป็นแพทย์ขานะเธอฉันไม่ใช่ศาลจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เตรียมข้อมูลผลักดันประเด็นชายแดนใต้สู่เวทีความร่วมมือไทยอียิปต์ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สอบต.พร้อมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์นายนันทพงศ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นโอกาสในการรวบรวมประเด็นและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างๆทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ นำเสนอและผลักดันเข้าสู่เวทีหารือระดับประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างไทยกับอียิปต์โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพทั้งนี้สอบต.มุ่งหวังให้ประเด็นและข้อเสนอจากพื้นที่ได้รับการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมข้อมูลและจัดทำประเด็นสำคัญให้แล้วเสร็จภายในวันที่18สิงหาคมเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมในวันที่19สิงหาคม2569สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497และมีความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมและวิชาการโดยเฉพาะด้านการศึกษาอิสลามและภาษาอาหรับซึ่งมีความสำคัญต่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัลอัซฮันทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการวิจัยตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอาหรับและอิสลามศึกษารวมถึงการส่งเสริมแนวทางสายกลางและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในวันที่16ตุลาคม2569นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยสอบต.พร้อมผลักดันประเด็นด้านการศึกษาภาษาอาหรับอิสลามศึกษาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพิจารณาและต่อยอดสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคน

0: เวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนเบญจรงค์
1: โอ้โหถ้วยชามเยอะแยะเต็มโต๊ะเลย
2: จริงด้วยชามพวกนี้สีสวยจังเลยนะคะมีหลายสีด้วย
0: ชามพวกนี้เขาเรียกว่าชามเบญจรงค์จ้ะพี่เอาออกมาทำความสะอาดเตรียมจะเอาไว้ใส่อาหารเลี้ยงพระในวันทำบุญบ้านอาทิตย์นี้ไงจ้ะ
2: แต่ใจดีสงสัยจังค่ะสงสัยว่าทำไมเรียกชามพวกนี้ว่าชามเบญจรงค์ล่ะคะ
0: ชามพวกนี้เรียกว่าชามเบญจรงค์เพราะชามมีลวดลาย5สีคำว่าเบญจะแปลว่า5ส่วนคำว่ารงแปลว่าสีจึงแปลว่า5สี
1: เอแต่ดีใจนับได้แค่4สีเองครับ
0: นับผิดหรือเปล่าจะดีใจชามเบญจรงค์ต้องมี5สีนี่ไงมีสีดำแดงขาวเขียวหรือครามและสีเหลือง
3: จริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านรายการปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI ตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ที่ห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรายการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ในหัวข้อ Creative Note ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI เพื่อพัฒนาแนวคิดบุคลิกภาพและทักษะในการผลิตรายการผ่านสื่อหลักและสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการผลิตรายการอย่างมืออาชีพโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจำนวน60คนเข้าร่วมระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2569ณห้องประชุมนครพิงโรงแรมละไมเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายปรเมศผาทองครีเอทีฟผู้ก่อตั้งเพจ Insight ล้านนาที่โด่งดังจากการเล่าเรื่องวิถีชีวิตความหลากหลายและวัฒนธรรมของคนเมืองด้วยคำเมืองสร้างภาพจำใหม่ให้คนเหนือในยุคปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาทิ TikTok และ YouTube มาให้ความรู้ในหัวข้อ Creative Note ปั้นคอนเทนต์เหนือชั้นปลุกพลังสร้างสรรค์งานสื่อยุค AI และนายสุรพลเจียตระกูลหรืออาจารย์ก๊อฟวิทยากรมากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี AI และตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมสื่อใหม่มาให้ความรู้ในหัวข้อการยกระดับงานรายการและการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพด้วย AI ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตรายการและสื่อประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ผ่านเทคนิคการคิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ผสานกับศิลปะการพูดและจังหวะการสนทนาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนรายการวิทยุและสื่อดิจิทัลให้น่าติดตามและตอบโจทย์ประชาชนในยุค AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนวัยรุ่นซิ่งรถ
13: ว้าววัยรุ่นมอปลายวัยขพอเองเราเนี่ยต้องซิ่งรถอย่างนี้ไปโรงเรียนซะแล้วสาวๆชอบตรึมแน่ๆรถแรงดีจริงเว้ยฮ่าๆๆอ้าวเฮ้ยๆๆเลยโค้ง
14: ของรังวัวพังกระจัดกระจายหมกเลี้ยวหมก

0: ของที่กำหนดไว้หรืออาจจะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนเด็กหรือผู้ปกครองหรืออาจจะทำทันบนโดยตกลงกันว่าหากทำผิดอีกต้องได้รับโทษรวมไปถึงวิธีการคุมประพฤติที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพาเด็กไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติหรืออาจจะส่งเด็กไปยังสถานที่ฝึกอบรมเช่นสถานพินิจเด็กและเยาวชนก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลค่ะสำหรับทรัพย์สินต่างๆถ้ามีเสียหายเพราะจากการกระทำของเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สงขลารับทับผลไม้ชายแดนใต้เปิดตลาดของดี3จังหวัดชิมช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจ 17-19 สิงหาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้อร่อยได้ทุกลุกโดยจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2569 เพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์ภายในงานมีการนำผลไม้สดและสินค้าแปรรูปจากจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสมาจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการอาทิทุเรียนเสด็จน้ำยะลาทุเรียนสายขาวปัตตานีทุเรียนบางนาราลองกองตันหยุงมัดส้มโชกุนส้มโอปุโกลูกหยีสละอินโดและลังแขรวมถึงสินค้าท้องถิ่นอีกหลากหลายรายการเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสรสชาติและคุณภาพของผลผลิตจากพื้นที่โดยตรงพร้อมช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าการนำผลผลิตจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่ายในจังหวัดสงขลาเป็นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาดที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ขณะเดียวกันสินค้าแต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์และรสชาติแตกต่างกันจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรชายแดนใต้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานโดยผู้ซื้อสินค้าครบ200บาทจะได้รับคูปองสำหรับร่วมจับรางวัลของรางวัลและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลานักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมชมชิมและช็อปสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรชายแดนใต้ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: โดยกรมอุตุ
11: ก้าวเต็มวิเชียรมาศมันนอนหลับอยู่นี่เองไหนอวดว่ากำลังทำงานอยู่ไง
12: ก็ทำงานนะสิ
11: งานอะไรเห็นกรนกันครอกครอก
12: พวกเราคือกรมอุตุ
11: กรมอุตุนิยมวิทยา
13: เราก็เป็นอุตุเหมือนกันแต่เป็นนอนหลับอุตุ
12: นอนต่อดีกว่า
11: อ้าวอุตุแปลว่าฤดูกรมอุตุนิยมวิทยา
14: คือหน่วยงานที่ศึกษาสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศส่วนนอนหลับอุตุคือหลับสบาย
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: รู้รักภาษาไทย
17: ในส่วนของใจต้องกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของจิตของใจจึงรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างอะไรกันรักตัวกลัวตายวุ่นวายกับเรื่องความอยากจะด้วยกิเลสกามวัตถุกามเหมือนกันความอยากใดใครดีจนกลายเป็นเรื่องลืมเหตุลืมผลลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้กลายเป็นเรื่องที่เรานั้นห่อผิวความทุกข์ใส่ใจเจ้าของสุดท้ายก็มีเรื่องที่ต้องเสียดายเสียดายเสียดายจำเป็นจำเป็นไปหมดมีแต่เรื่องของความวุ่นวายเพราะอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นอยากเย็นอยากอยู่สุดท้ายก็ตกนรกทั้งเป็นเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งที่ความจริงก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติอยู่แล้วนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้เดินวิ่งก็ได้ซ้ำไปเลยทุกกิริยาบทเป็นของที่มีอยู่ตั้งแต่นั่งนึกนอนนึกเดินนึกยืนนึกให้เห็นจริงเห็นจังลงไปในส่วนของร่างกายตัวเราที่เป็นตัวเป็นตนจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนี้ไปสู่วันต่อไปเราจะรู้ว่าเป็นเพียงร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศและเป็นวิญญาณธาตุเมื่อมารวมกันเข้าจะเห็นความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนั้นการเผาการย่อยการแตกสลายก็จะมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เรารู้ความหมายว่ามีลักษณะเป็นธรรมดาเป็นอย่างเดียวกัน

แพ้ต้องชนะไม่มีที่สิ้นสุดมีเรื่องที่กล่าวไม่มีที่สิ้นสุดกันบอกว่าหยุดอย่างเดียวนั้นไม่มีอะไรกันบอกว่าเลิกอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรกันว่าพอแล้วอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาเป็นภาระธุระเพิ่มขึ้นจัดการให้เป็นไปในลักษณะแบ่งเบาภาระตนและคนอื่นจัดการให้เป็นไปในลักษณะของการวางและการละในใจเจ้าของจากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากใจมันก็ค่อยวางค่อยเลิกค่อยลดในจิตในใจของตนเองในส่วนที่เข้าใจผิดสำคัญผิดมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่อจิตใจเรานั้นมีเวลามาฝึกมาปฏิบัติอำนาจของคำว่าสงบสงัดจากภายนอกย่อมมีพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอุปมาเหมือนกับน้ำทุกสายเมื่อมารวมกันเป็นสายเดียวจะมีพลังมากความหมายของความรู้สึกนึกคิดอยากดูอยากรู้อยากใครอยากเห็นก็เป็นเหตุผลของใจที่มีอยู่การปฏิบัติของเราก็ดูใจเจ้าของนั่นแหละเมื่อเราดูใจเจ้าของแล้วส่วนอื่นใดก็มีผลต่อเนื่องทำให้เราสะดวกสบายจิตใจมันจะได้ไม่กำเริบจิตใจมันจะได้ไม่เสิร์ฟสาวยาวยุ่งจิตใจมันจะได้ไม่มุ่งในเรื่องไม่เป็นเรื่องความรู้สึกของใจมันว่ามุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทั้งนั้นในส่วนของใจนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงพอทำใจได้หรือยังทำใจได้แล้วเฉยได้ไหมเฉยได้นิ่งได้ไหมนิ่งตามกำลังโอกาสที่มีอยู่เมื่อความรู้สึกเช่นนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็การปฏิบัติก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเตือนเจ้าของสอนจุดของที่สุดมันก็เตือนตนสอนตนได้ในที่สุดข้อปฏิบัติจึงพอว่ามีลักษณะอย่างนี้ใจนั้นเมื่อมีลักษณะเย็นลงแล้วมันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าต่างอะไรเมื่อใจสุขุมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าต่างกันเพราะความต่างจะไม่เกิดขึ้นเจตนาไม่มีความรู้สึกตนีไม่มีความรู้สึกวุ่นวายกับสิ่งที่ให้ไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายกลัวตายก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นในตัวเราได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเหตุแห่งความดีของใจมันจึงมองทะลุปูโปร่งว่ามีลักษณะอย่างนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติจึงย้ำที่ใจพอเฉยๆเรียกว่าใจพอคิดโน้นคิดนี้เรียกว่าจิตพอรู้โน้นรู้นี้เรียกว่าวิญญาณอาการที่จำไม่ได้บ้างจำได้บ้างก็คือสัญญาความหมายของการปรับปรุงในส่วนของใจจึงแยกแยะอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกย้ำว่าโกนผมย้ำว่าโกนคิ้วย้ำว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นก็พยายามเดินปัญญาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกคนมีเสร็จแล้วนี่คืออาจารย์ใหญ่นี่คือกรรมฐานถ้างานของใจเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ใจมันก็ค่อยบอกลักษณะอ๋อเป็นเช่นนี้ภาระธุระมันก็หมดไปโดยอัตโนมัติข้อวัดปฏิบัติใดๆก็เป็นไปด้วยเหตุของใจที่มีอยู่ทำให้เป็นบุคคลที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรยังไงก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรสุดท้ายมันก็เฉยๆกับสิ่งที่ต้องมีต้องเป็นต้องได้แม้หากความตายจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราก็เลยเฉยๆเป็นธรรมดาอยู่ก็ได้ไปก็ดีพอใจนั้นมีหลักมีเกณฑ์แล้วมันก็เลยมีลักษณะเป็นเช่นนั้นทำให้เรานั้นมองโลกด้วยความเป็นจริงว่ามีอย่างนั้นเช่นนั้นการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวจึงบอกง่ายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใจเรามันปรับในส่วนในความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษเมื่อมีความรู้สึกต้องปรับธรรมมันก็คงเป็นธรรมศีลมันคงเป็นศีลความละเอียดของธรรมนั้นปรากฏอยู่ที่ใจอย่างอาศัยว่าใจนั้นเย็นลงพอใจนั้นละเอียดพอในส่วนลึกของใจนึกบอกว่าหนักแน่นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทำให้เรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นอาศัยว่าคอยเตือนเจ้าของคอยสอนเจ้าของจากรูปจากประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่ในส่วนแห่งความสัมพันธ์ใดๆทั้งประวัติเตือนไว้สอนไว้อยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เผลอในข้อวัดปฏิบัติที่เกิดขึ้นส่วนแห่งการรับผิดชอบใดๆก็ยังต้องรับผิดชอบตามเหตุปัจจัยนั้นๆจะหนักจะเบาก็เป็นเรื่องของกำลังจะเบาจะหนักก็เป็นเรื่องของเหตุผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนอาศัยว่าใจนั้นเป็นตัวกำหนดถึงทำให้เราทุกคนรู้ตื้นลึกหนาบางเสียทุกสิ่งทุกอย่างมองโลกด้วยความเป็นกรรมฐานหมด
ทำให้ไม่หวั่นไหวทำให้วอกแวกทำให้

0: มีความรู้สึกใดๆส่วนของใจนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดอยู่อย่างนั้นครั้นเมื่อใจเป็นตัวกำหนดอย่างนั้นแล้วความละเอียดของปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นทำให้เราได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสเกิดความกระจ่างในสิ่งที่เป็นจริงธรรมะปฏิบัติก็เข้าใจอย่างนั้นอาศัยว่าใจนั้นพยายามฝืนพยายามฝึกพยายามข่มพยายามอดทนพยายามนิ่งพยายามเฉยและพยายามสร้างความว่างให้เกิดขึ้นกับใจในรูปแบบของการบริกรรมภาวนาหรือเหตุอื่นใดที่ทำได้ก็พึงทำไม่จ่อจงเพียงบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตหรือเหตุอื่นใดที่สะดวกสบายให้ใจหยุดอยู่ให้ใจนิ่งให้ใจเย็นให้ใจละเอียดลงไปก็จงทำสิ่งนั้นเพื่อจะเป็นเหตุเป็นผลสำหรับใจของทุกคนได้ฝึกได้ปฏิบัติทำให้รู้รสชาติเรามีลักษณะอย่างไรในส่วนของใจจึงมองละเอียดในส่วนของใจถึงมองรอบคอบกับสิ่งที่จะปรับจะเปลี่ยนในส่วนของใจนั้นต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาอาศัยการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีอยู่ในหมู่ในคณะโดยธรรมชาติดึงโดยอำนาจกิเลสมนุษย์หนึ่งย่อมมีผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตาลปัดได้อาศัยใจเมื่อหยุดเมื่อสงัดเมื่อว่างเมื่อวางเมื่อเย็นจึงทำเอาเหตุเอาผลของใจให้ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างมันก็มีหลักพอจับหลักได้ดีแล้วใจก็นิ่งก็เฉยใจก็เย็นอยู่กับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสความรู้สึกมันปลงได้โดยอัตโนมัติเพราะจิตมันมีอำนาจของการฝึกการปฏิบัติอยู่แล้วในส่วนของการขยายผลคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาย่อมเป็นธรรมที่ออกมาจากใจในส่วนที่ตรงกันข้ามก็มีอยู่โดยทั่วไปแต่สาเหตุหนึ่งคุณงามความดีเป็นหลักจึงพิจารณาทำความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างจนเกิดการยอมรับจนเกิดการนิ่งเฉยจนเกิดการสลัดได้จากใจที่มีอยู่โดยส่วนข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสากันอะไรไม่ใช่เรื่องที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้ฝึกฝืนข่มอดทนในที่สุดผลก็มีลักษณะดูปกติใจเราก็ค่อยละเอียดเป็นปกติในส่วนของใจนั้นจึงต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาที่ไหนเมื่อไหร่ใจเมื่อมีเหตุมีผลก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นจึงต้องคอยฝึกคอยเตือนคอยสอนอยู่ทุกแง่ทุกมุมที่เป็นจริงขั้นเมื่อใจนั้นนิ่งขั้นเมื่อใจนั้นเย็นขั้นเมื่อใจนั้นเฉยลงไปได้การน้อมนึกใดๆก็จะมีผลแห่งการอยู่การไปการมาการปฏิบัติทำให้เราเป็นคนมั่นแม่นยำในส่วนที่ต้องรับผิดชอบใดๆใจเราก็จะรู้ว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในส่วนของใจก็จะเข้าใจเป็นอย่างนั้นอาศัยว่าฝึกมาดีเพียรมาดีพยายามมาดีสุดท้ายก็ลงในเหตุในผลเพียงพอจากความตั้งใจที่ฝึกและปฏิบัติจะน้อยก็เป็นบุญกุศลจะมากก็เป็นบุญกุศลสุดแท้แต่เหตุผลที่ตั้งใจอย่างไรก็ฝึกและปฏิบัติอย่างนั้นก็มีศีลมีธรรมในใจมันค่อยๆละเอียดขึ้นอย่างนั้นก็มีเหตุมีผลมันค่อยละเอียดขึ้นอย่างนั้นจะทำให้เราทุกคนเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดกับการดำเนินชีวิตว่ามีมูลเหตุซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายตัวโลภตัวโกรธตัวหลงในใจทำโดยปกติก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันไปจึงเป็นการง่ายต่อการน้อมอ่านคิดค้นจากประสบการณ์ที่ดีแล้วดีเล่าไม่ดีแล้วไม่ดีเล่าจึงทำให้เราทุกคนง่ายต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติเพราะของจริงมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราตั้งใจจริงแล้วมันจะง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีเพียงพอจึงทำให้ทุกคนนั้นง่ายสบายสะดวกในการดำเนินชีวิตซึ่งปราศจากสิ่งที่กล่าวว่าทับถมในใจเจ้าของเพราะจิตมันเหมือนนิ่งมันสงบมันเย็นลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงคำว่านิ่งคำว่าเฉยจึงปรากฏเพราะการเข้าใจยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของจากวันเดือนปีที่มีความไม่ปกติจากเดือนปีวันไม่มีความเป็นปกติหากเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมอยู่เสมอไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจความละเอียดของศีลของธรรมก็จะปรากฏอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนี้นั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้าง สารพัดที่เราตั้งใจจะอยู่วัดปฏิบัติเพื่อความมีเหตุมีผลของใจของแต่ละคนเพื่อความพ้นทุกข์ของใจของแต่ละคนจึงต้องอาศัยเพียรเพ่งพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องในส่วนของศีลของธรรมในใจก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ธรรมะปฏิบัติปรับแล้วปรับอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็เป็นธรรมกับใจของเพราะเราตั้งใจจะปรับตั้งใจจะเปลี่ยนธรรมมันก็ค่อยปรากฏชัดเจนขึ้นที่ใจของตนผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจก็ค่อยมีผลคือความละเอียดอ่อนทำให้เราไม่วู่วามทำให้เราไม่ตึงตังขึงขังทำให้เราไม่เป็นเจ้าอารมณ์สุดท้ายความเย็นของใจความหนักแน่นของใจก็จะมาแทนที่ความดีความงามของใจก็จะมีผลแห่งการฝึกการปฏิบัติอาศัยวันเดือนปีที่เราถนัดสะดวกมาบำเพ็ญเพียรกันอย่างต่อเนื่องจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์ที่มีอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะปรับจะเปลี่ยนแม้ที่สุดนอนอันเป็นเหตุสุดวิสัยก็ย่อมเป็นไปได้เพราะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาฝึกปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นธรรมศีลก็จะได้เป็นศีลใจเราก็จะได้หนักแน่นมั่นคงกับสิ่งที่ทำกับคำที่พูดที่มีอยู่ทำให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาจากการฝึกเดือนปีวันเวลาที่มีอยู่คำว่าสงบระงับของใจก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากวันเดือนปีที่เรามีอยู่ก็พยายามรักษาเหตุแห่งความตั้งใจดั้งเดิมในอันที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นสิ่งที่เข้ามาคล้องมาแวะในจิตในใจของเราทำให้เราเสียศูนย์พึงกำหนดรู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่กล่าวมานี้ใจกันที่พยายามรักษาวันเสาร์ซึ่งมีความหมายพิเศษในการเข้าอยู่จำพรรษาของหมู่เราเสาร์นี้ก็อยู่ตรงนี้เสาร์ต่อไปก็ไปชลบุรีสลับไปเสาเว้นเสาออกทุดงกันยกเว้นว่าบางคนที่มีความตั้งใจศรัทธาแรงกล้าก็ถือโอกาสไปตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นไปพักภาวนาที่นครนายกถ้าฝนตกก็เย็นสบายถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนเฉพาะกลางวันแต่กลางคืนน่ะเย็นสบายถ้าศรัทธาแรงกล้าก็ไปได้ทุกเย็นวันศุกร์แจ้งความจำนงก็จะได้จัดรถบริการไปให้แล้วก็กลับวันอาทิตย์ตอนบ่ายถ้าตั้งใจจะไปแต่ต้องแจ้งสำนักงานให้ทราบจะได้จัดรถให้ความสะดวกซึ่งในขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะร่วมออกทุดงทุกคืนวันเสาร์อย่างวันเสาร์หน้าก็สมควรจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งอาทิตย์ถ้าไปบอกกับชั้นชิดรถมันก็ไม่มีให้นั่งขั้นไปกันเกินอัตรามันก็ไม่สะดวกสำหรับการเดินทางอันการออกทุดงจึงต้องขออนุญาตว่าต้องแจ้งแต่เนิ่นๆอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เพื่อผู้ต้องรับผิดชอบเรื่องรถลาม้าเรือจะได้สะดวกใจเพราะโปรแกรมมีไว้แล้วอยู่ที่ติดแจ้งแล้วว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทุกวันเสาร์ถ้าสนใจใส่ใจจะร่วมทุดงกวัดปฏิบัติพึงแจ้งแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้ก็ล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์รถจะได้สะดวกในการเดินทางจึงหวังในความตั้งใจของทุกคนจะให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนรับผิดชอบคือรถลาม้าเรือจะได้สบายสะดวกทุกครั้งคราวไปในข้อปฏิบัติของทุกวันเสาร์ไม่ว่าเสาร์อยู่นี่หรือเสาร์ต่างสถานที่ถ้าเราก็ย่อมได้ประสบการณ์ต่างกรรมต่างวาระที่ต้องพาไปยังสถานที่ซึ่งว่าด้วยมรณานุสติว่าด้วยทุดงคสถานก็ตามต่างถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังต้อง ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งของใจจะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าตาชั่งมันดีขึ้นการออกธุดงค์จึงเป็นเรื่องจำเป็นธุดงค์มีความหมายว่าทำให้มันเบาชำระกิเลสหยาบๆให้มันเบาซึ่งหมายความว่าเราเคยมีภาระธุระรุงรังพนุงคุงตังบรึงคึงคังไปหมดแต่พอเราไปธุดงค์แล้วก็เหลือแต่ความจำเป็นไม่มีอะไรมากมายเช่นมาอยู่วัดเราก็มาอย่างคนที่ไม่มีอะไรมากมายไปป่าชาไปธุดงค์เราก็ไปอย่างคนไม่มีอะไรที่น่าหนักใจการไปธุดงควัดของเราถึงจะได้มีอานิสงส์จากธุดงควัดปฏิบัติจะทำให้เราเข้าใจว่ามีอานิสงส์พอเราปลงอะไรวางอะไรไว้เสียจนเกือบจะไม่มีอะไรเราไปเกือบจะไม่มีภาระธุระอะไรเราไปอยู่ป่าชาเราไปอยู่ท่ามกลางขุนเขาเราไปอยู่ป่าวัดร้างสภาพที่เป็นอยู่เราจึงรู้ว่ามันเป็นการวัดทั้งร่างกายและจิตใจวัดผลของการปฏิบัติของแต่ละคนได้ทุกเมื่อนี่คือข้อปฏิบัติที่ย้ำพาออกธุดงควัดปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็ได้รับความสะดวกอย่างหนึ่งไปนอกสถานที่ก็ได้รับความสะดวกอย่างหนึ่งความจำเป็นของการออกปฏิบัติจึงมีสำหรับบุคคลตั้งใจจะขัดจะเกลาจิตใจของตนให้เป็นบุคคลที่เบาบางและหมดไปในที่สุดเพราะรู้ว่าใจนั้นเป็นตัวกำหนดจะอยู่วัดไม่อยู่วัดจะไปธุดงค์ไม่ไปธุดงค์ก็ใจเป็นผู้กำหนดถ้าใจเราเป็นตัวกำหนดแล้วการปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดตั้งใจจะไปไหนตั้งใจจะอยู่ไหนตั้งใจจะทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเฉพาะบุคคลเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามหักห้ามใจเจ้าของและก็ตัดใจตัวเองว่าเราไปได้แล้วเราก็อยู่ได้ไปได้มาได้พอเราตั้งใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะค่อยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นภาระธุระใดๆของเราก็จะปลงไว้วางไว้ได้ง่ายขึ้นฝึกให้เรามีใจที่ว่างจากภาระที่เคยอยู่เคยมีเคยเป็นเคยได้เคยเห็นเคยรู้และก็หอบหิ้วกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็วางไว้ได้ขณะเราวางไว้ได้แล้วธุดงควัดปฏิบัติของเราก็เกิดขึ้นคำว่าบวชกายบวชใจของเราก็เต็มรูปแบบพอใจเรารู้ว่าการบวชวัดปฏิบัติของเรานั้นมาทั้งกายมาทั้งใจจึงมีลักษณะพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่เราจะไปเราจะไปเราจะไม่อยู่เราต้องถามใจเราว่าพร้อมไหมแค่ไหนอย่างไรเมื่อเราพร้อมแล้วเราควรจะตั้งใจและก็แน่วแน่เด็ดขาดกับเจ้าของการฝึกจิตฝึกใจของเราก็จะง่ายขึ้นในส่วนของความยุ่งยากลำบากใจเพราะใจไม่ตัดใจมันยังขัดตรงนี้เหลือตรงนั้นยังคล้องตรงนี้ยังแวะตรงนั้นเมื่อใจยังคล้องยังแวะยังไม่ตัดมันก็มีภาระที่เพิ่มให้ทุกวันทุกวันทำให้เราจะไปตรงไหนอยู่ตรงไหนกันก็มีเรื่องที่หนักใจไปหมดการออกธุดงควัดจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้บารมีคือความสมบูรณ์ของชีวิตเราง่ายขึ้นคำว่าบารมีคือทำให้มันเต็มในส่วนหนึ่งความเต็มในบารมีข้อนี้เรียกว่าเนกขมะบารมีหมายถึงการออกบวชไม่คล้องไม่แวะไม่เสพไม่ติดอยู่กับเรื่องที่เคยอยู่เคยเป็นเคยได้ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อมีการออกบวชทั้งกายทั้งใจแล้วจึงรู้ว่ามันมีอานิสงส์ครบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสละบ้านถ้าเราสละสิ่งที่เคยอยู่อาศัยถ้าเราสละสามีภรรยาบุตรธิดาเราสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ถ้าเราตัดใจออกมาอยู่อย่างนี้คันมาอยู่อย่างนี้แสดงถึงเราเป็นคนสละ ถ้าเราไม่สละจริงๆเราก็มานั่งให้นิ่งให้สงบไม่ได้เพราะเหตุว่าเราเป็นคนสละได้เราจึงทำอะไรดูง่ายไปหมดสะดวกไปหมดมีความรู้สึกง่ายสะดวกไปหมดเพราะเหตุว่าเราสละได้แล้วไม่มีอะไรที่เราปลดระวางไม่ได้เราปลงไม่ได้ถ้าเราก็ปลดระวางและก็ปลงได้หมดจะชั่วครู่ชั่วยามเราก็ปลงได้จะประเดี๋ยวประดาวเราก็ปลงได้พอมีความรู้สึกจะมาวัดใจเรามันก็ขาดจากอำนาจตัวยึดยึดสามีภรรยายึดบุตรยึดธิดายึดลูกยึดหลานยึดงานยึดบ้านยึดทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่31มีนาคม2538

0: รมทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยหยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธรรมเทศนาดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทพรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสืออัตโนประวัติของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางครั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1เติบโตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คนที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือปฐมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนนหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายศึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศรังสีอุปถากอยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นแต่ได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมร้อนแรมไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกพอพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นได้ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืนท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษา ที่บ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็ผ่อนคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่าบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดและหาดน้ำตลอดจนอาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับประจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศรังสีได้โปรดโยมารดาและพี่ชายให้บวชเป็นชีปะขาวในพรรษานั้นโดยไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในปีต่อมาได้จำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่าเข้าไปถึงผาหังฮุนซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายยคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสับฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชะอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซอทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงค์จนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปชายัตติให้พระมอญทั้งหมดแล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้น ท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสละผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณาคมต่อมาท่านได้ออกจากวัดบ้านหนองดูกลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิดท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อนท่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกายังเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกและจาริกลงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตณที่นั้นท่านอาจารย์เทศเทศรังสีได้ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงา1พรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่างโดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแกชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแก่ชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นคนเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่ค่อยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มนวลละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านนี่จะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโพนาก็เป็นโพนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่ไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์แล้วคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจเนี่ยอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของง่ายเราศึกษากันเราก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้ แต่ตัวรู้นี้เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้เราถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงวัดให้ดูสะอาดเมื่ออยู่ไปก็พัฒนาให้เจริญไปเรื่อยๆจนกระทั่งญาติโยมในกรุงเทพและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักเข้าไปสนับสนุนช่วยทำถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีกล่าวว่าที่ท่านสร้างวัดไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนนับถือแต่สร้างวัดเพื่อให้สะดวกแก่การทำกิจวัตรในพระพุทธศาสนาคนจะนิยมนับถือก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างหากท่านก่อสร้างวัดมา20กว่าปีแล้วคำว่าขอหรือเรียอะไรไม่เคยออกจากปากท่านแม้แต่คำเดียวสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาคให้ทั้งนั้นวัดหินหมานเต้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงณตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหินหมานเต้งเป็นชื่อหิน3ก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่บริเวณวัดนี้เองท่านอาจารย์เทศเทศรังสีมาพำนักณวัดหินหมากเป้งก็ได้เห็นว่าที่นี่วิเวกดีดินฟ้าอากาศสบายถูกกับร่างกายทิวทัศน์งดงามเจริญตาเจริญใจท่านเป็นผู้นำศรัทธาสร้างศาสนสถานเสนาสนะรักษาและพัฒนาวัดหินหมากเป้งมาด้วยดีโดยลำดับพระอาจารย์เทศเทศรังสีหรือที่คณะศรัทธาสาธุชนน้อมใจเรียกท่านว่าหลวงปู่เทศเทศรังสีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะที่พระราชนิโรธรังสีคำพีรปัญญาวิสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมให้ความเกื้อกูลแก่หมู่คณะสาธุชนศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้
2: ที่แรกมาอยู่ชาลากลางเมืองภูเก็ตเขาก็ไปฟังเทศทุกวันหลวงปู่ท่านก็เทศทุกวันทุกวันนะคนที่สุก็ไปที่แรกก็มีคบก่อยเขามาเพื่อท้ายเมืองวัดเขาดินแล้วก็มันมีสองสำนักต่อมาก็เลยไปอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งเรียกว่ากระสมเป็นส่วนพริกเขาตะกอนส่วนพริกไทยเขาก็เลยสละที่ให้แล้วตัวลุงก็เลยไปอยู่ในนั้นได้สามสำนักปัจจัยแรกหลวงปู่อยู่โคกอยหลวงพ่ออำพันอยู่อำเภอไทยเมืองอยู่จังหวัดเขาดินไทยเมืองอยู่ต่อมาก็มาปิ่นก็ไปอยู่กระตุกกัวทุ่งอยู่ต่อมากลางมัสสาก็เลยเขาก็เลยใส่บัตรชนที่ไปโจมตีจะให้หนีหลวงปู่บอกว่าหนีไม่ได้กลางพรรษาเนี่ยผมต้องอยู่ทุกคนถ้าแจ้งพวกตรงผมหนีมันต้องออกพรรษาทุกคนสองครั้งและครั้งไหนหลวงปู่ก็เทศให้ฟังอันที่พาที่ไปถือเยาวดถือบัตรชนที่ไปตรงลงก็อยู่ไปอยู่ไปออกพรรษาแล้วก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาไม่เห็นพระสั่นเข้ามือเดียวแล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ใช้บาททุ่งแห่งนะไปพักเที่ยวทุดงยินจำปาดอย่างหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยไปหลายปีก็ขยายขยายออกทีนี้ก็กว้างขวางออก
0: วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่เทศเทศรังสีเคยมาพำนักและพัฒนาให้สถาพร
3: วัดนี้ท่านให้ความสำคัญว่าเป็นวัดบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานก็ส่วนมากจะได้แวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมกันณที่นี่เป็นส่วนมาก น้องเรียนมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ก่อนหลวงปู่ตั้งหลายๆองค์วนแล้วที่อาตมาได้ทำรูปและประวัติโดยสังเขปเอาไว้ที่อุโบสถจำนวน13รูปด้วยกันทั้งที่เป็นเจ้าวาดและทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดเมื่อที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาที่นี่ทราบจากหลวงปู่ว่า3พรรษาคำว่า3พรรษานี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันคืออนุสรณ์หรือกุฏิหลวงปู่เทศที่อยู่ด้านหน้าสำหรับการเรียนเป็นกุฏิไม้หลวงปู่เทศได้ปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่นั่นถึง9ปีติดต่อกัน9ปีก็เลยจะอนุรักษ์รักษาเอาไว้พอเห็นแบบที่มโหสถหลังที่เราเห็นอยู่ดีท่านสร้างเป็นอนุสรณ์บูรพาจารย์ให้เป็นแบบเวทน้ำโขงโดยแท้แต่ท่านนี้ท่านก็ไม่ได้เน้นให้ไปให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุท่านให้ความสำคัญในเรื่องรักษาหลักรักษาแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นหลัก
0: ในช่วงปัจฉิมวัยปีพุทธศักราช2536หลวงปู่เทศเทศรังสีไปพำนักที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครอันเป็นสัปปายสถานสงบวิเวกตราบกระทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2537พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นละสังขารด้วยโรคชราเมื่อเวลา 22 นาฬิกาที่วัดถ้ำขามสิริรวมอายุ 93 ปี 71 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงศพให้นายกันทนสิงห์ธุวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพและพระราชทานโลงทองทึกบรรจุสังขารหลวงปู่เทศเทศรังสีแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีการอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่8มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเรือนแสนจากทั่วสารทิศ
4: หลวงปู่นั้นมีปฏิปทาที่งดงามมีความมีเมตตาเป็นเลิศไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนถ้าได้เจอหลวงปู่แล้วความงดงามของหลวงปู่นั้นมีอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นส่วนแห่งอามิตรปฏิสันถานหลวงปู่นั้นท่านจะมีอามิตรปฏิสันถานไม่ขาดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลวงปู่ก็หยิบยื่นให้นี่คือข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มีอยู่ธรรมะปฏิสันถานไม่ว่าครั้งคราวใดที่ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยเตือนให้คอคิดอยู่ตลอดเวลา
0: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ดีและถูกต้องเท่านั้นผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงธรรมโอวาทพระราชนิโรธรังสี

0: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชน
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนอำเภอแม่วางมุ่งพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกไฟไหม้ต่อยอดสู่แหล่งคาร์บอนเครดิตชุมชนที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กหมู่ที่1ตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายอำเภอแม่วางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปีตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาพบจุดความร้อนสะสมเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งต้นน้ำตลอดจนคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเร่งฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมการปลูกต้นไม้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 ต้นโดยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการจัดทำป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนเครดิตซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืนคมสันขับวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนต้องแจ้งตายเมื่อไหร
17: ่ฉันเสียใจด้วยนะเจ็กแฮงอาม่าแกไปสบายแล้วนะ
18: ว่าก็ว่ายังงั้นแหละอาม่าอีนองหลับแล้วก็ไปเลย
17: คนมีบุญก็อย่างนี้แหละแต่เจ็กแฮงอ่ะไปแจ้งตายให้อาม่าหรือยัง
18: ฮะเอ้าว่าลืมไปเลยอย่า
19: การที่มีคนตายในบ้านต้องให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ตายโดยนายทะเบียนที่ว่าก็คือนายอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นายอำเภอมอบหมายให้รับแจ้งแทนแต่ถ้าไม่มีเจ้าบ้านเช่นคนที่ตายอยู่ตัวคนเดียวใครที่พบศพก็ต้องรีบแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับจากเวลาที่พบศพนะคะแต่ถ้าหากเดินทางไปแจ้งไม่สะดวกเช่นอยู่ในป่าในเขาก็สามารถขยายเวลาได้แต่ห้ามเกิน7วันนะคะ
18: อามาอีไปตองเช้ามืดงั้นตองนี้ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงยังพอมีเวลาว่าไปแจ้งที่อำเภอก่อนนะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียงเฮ็ดเสียงเฮ็ดจังได๋ล่ะนะอายอยากหัวใจฮู้บ่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รู้จักบี้ถ่ายบักขนมพื้นเมืองภูเก็ตของชาวเปรานากันคว้าแชมป์อาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเดอะลอสเทส2569บี้ถ่ายบักหรือผีตายหวากขนมที่ใกล้จะเลือนหายกลับมาสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตและพูดถึงอีกครั้งด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนโหวตสูงสุดระดับประเทศจากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสามารถคว้ารางวัล Popular Award 2026จากโครงการ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นไปครองได้อย่างภาคภูมิโดยบี้ถ่ายบักเป็นขนมพื้นเมืองกลุ่มปุ้นเตโก้ยของชาวเปรานากันสะท้อนการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและมาลายูซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมเปรานากันในภูเก็ตมะละกาปีนังและสิงคโปร์บี้ถ่ายบักเป็นขนมหวานคล้ายลอดช่องที่นำแป้งข้าวเจ้านวดน้ำอุ่นแบ่งสีขาวและสีแดงสีมงคลของชาวจีนกดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจัดจนสุกลอยแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มหนึบเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสรสชาติหวานเย็นชื่นใจเหมาะสำหรับอากาศที่ภูเก็ตแบบสุดโดยทุกวันนี้บี้ถ่ายบักหารับประทานไม่ได้ง่ายนักเพราะกรรมวิธีการทำต้องอาศัยทั้งความประณีตและความชำนาญแต่ยังสามารถหารับประทานได้ตามชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตบริเวณถนนหน้าโรงเรียนพิบูลสวัสดิ์ตลาดเช้าฉ่ำฉาตามร้านขายขนมสดในช่วงเช้ารวมถึงงานเทศกาลบางโอกาสโดยบี้ถ่ายบักอีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาอาหารของจังหวัดภูเก็ตที่บอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปรานากันพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของภูเก็ตในฐานะ UNESCO Creative City of Gastronomy สู่คนรุ่นใหม่สำหรับใครที่มาเที่ยวภูเก็ตครั้งหน้าอย่าลืมมาลองชิมบี้ถ่ายบักหรือผีตายหวากคุณอาจได้พ้นพบอีกหนึ่งรสชาติของภูเก็ต
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: Social Development Expo 2026ชวนคุณมาฟังมาดูมาลองและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งตลอด3วันของเรื่องราวและประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเห็นสังคมไทยในมุมใหม่พบเวทีเสวนาและปาฐกถาพิเศษนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมเพื่อสังคมสนุกกับกิจกรรม Interactive ที่เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้พบการแสดงสร้างสรรค์จากเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการที่สะท้อนพลังของคนทุกวัยพร้อมกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอด3วันที่รอให้คุณมาสัมผัสด้วยตนเอง 21-23 สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีพบกันที่ Social Development Expo 2026แล้วพบกัน
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเจ้าหน้าที่แนะนำให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายหนึ่งซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ย้ายไก่ไข่จำนวน500ตัวออกจากพื้นที่โดยไม่มีการให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เลี้ยงก่อนและไม่มีการให้ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทำให้นายหนึ่งต้องบริจาคไก่ให้แก่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ที่นายหนึ่งเลี้ยงไก่ออกไปไม่ถึง500เมตร เป็นเหตุให้นายหนึ่งได้รับความเสียหายโดยเสียโอกาสในการขายไข่ไก่และขาดรายได้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้เงินค่าเลี้ยงไก่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคคลให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบการเข้าไปในสถานที่ในเวลากลางวันเพื่อตรวจสอบการแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดการยึดหรืออายัดสินค้าหรือส่งของที่อาจเป็นอันตรายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือในกรณีที่จำเป็นอาจทำลายได้รวมถึงการเก็บหรือนำสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคาซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองอันอาจกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่หรือมีผลบังคับตามกฎหมายต่อบุคคลเมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูก

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการลงทุนเลี้ยงไก่และขาดรายได้ในการขายไข่ไก่อันเป็นผลมาจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจึงเป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับได้ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา